0: อะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็เจอ
1: ตกใจไหมครับรู้ว่าเรา
2: เออตกใจเหมือนกันให้เราจะเป็นได้ยังไงเรา
3: ตอนนั้นรู้จักโรคนี้ไหมคะ
2: ก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอบอกแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนมีหลายคนมากที่เป็นแม้กระทั่งนักเป็นนักกีฬานะก็ยังเป็นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องดูแลเราต้องจัดการก็ทำเลยทั้งที
1: ่ทำเลยนี่คืออะไรครับทำเลย
2: ก็อยากทำผ่าตัดลิ้นหัวใจจริงๆหมอก็ให้เราตัดสินใจนะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราอะเหมือนว่าเรารู้ว่า
1: เรา
2: บกพร
1: ่
2: องเออ อะไร
3: เราก็
2: อยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำตอนเราแข็งแรงเนี่ยเราดีกว่าไม่ใช่ปล่อยไปที่มันรั่วมากขึ้นหรือเราอายุตอนนั้นเราเยอะขึ้นเราความต้านทานหรือความการใช้ชีวิตแล้วเรามันอาจจะสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: พอเวลาผ่าแล้วมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ
2: ่อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าเออทำดีกว่าก็เลยทำ
3: วิธีการรักษาก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
2: เป
1: ็นยังไงฮะตอนนั้นรู้หมอเล่าให้ฟังไหม
3: คุณหมอบอกว่า
2: เ
3: ดี๋ยว
2: ให้ยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการผ่าตัดทำไปทำมาตื่นมาเสร็จแล้ว
1: เอาเหรอฮะแล้วหายสนิทไหมครับ
2: มันก็เหมือนปกตินะ
3: เพราะมันไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
2: ใช่พี่ก็เนี่ยทำตัวคนยังบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็น
1: หลังจากเราผ่าเรียบร้อยเราโอเคเช็คแล้ว
2: ใช
1: ่กลับไปตรวจสุขภาพบ้างไหมครับ
2: ไปตรวจไปตรวจสัก4-5 ปีแรกๆอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยตรวจละแต่เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ย
1: เมื่อไหร่ฮะ
2: สองปีแล้ว
1: 2ปีที่แล
3: ้
1: ว
3: โอ้ก็นานนะนึกว่าครั้งสุดท้ายต้นปี
2: กำลังจะบอกฮะมีเรื่องใหญ่ขึ้นอีกเส้นโลหิตตีบ
1: ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
2: ัน แต่พอตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ไปทำนานแล้วเราไปลองไปวิ่งดีไหมเนี่ยก็วิ่งเลยก็เจอเลย
1: ทานใช่ไหมฮะก็บอกเจอเล
2: ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องทานยาละลายริ่มเลือดต้องทานอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเราถึงว่าต้อง
3: เหมือนเสื่อมไปตามวัยไหมคะอ
2: ย่าพูดอย่างนั้นเลย ในเคสของพี่มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะ
3: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยไขข้อข้องใจ
2: โอ้อยากเรื่องหัวใจป่ะ
1: เรื่องหัวใจ
3: เฉพาะสำหรับพี่ปั่นวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
2: โอ้โห
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยว
3: ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยครับสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่วนี่คืออะไรครับ
4: คือหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นสาเหตุที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยเหมือนประตูบ้านที่เปิดปิดอยู่เคยทราบไหมครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเต้นอยู่ทั้งหมดประมาณ100,000 ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราเปิดปิดประตูบานหนึ่งเนี่ยสัก100,000 ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นก็คือเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจมันเสื่อมไปตามการใช้งานของมันตามเวลานะครับแล้วก็จะเป็นโรคที่เกิดทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดขึ้นในภายหลังแต่กระนั้นก็ตามนะฮะมันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นเร็วกว่าอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัจจัยเสริมเข้าไปส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงอะไรแบบเนี้ยซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสื่อมของลิ้นเนี่ยมันยิ่งทำงานหนักแล้วก็มันก็เลยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้อายุต้องเยอะมากนักอาจจะอายุแบบวัยกลางคนก็อาจจะเริ่มมีคนที่มีอาการแบบนี้แล
1: ้
4: ว
1: เวลาที่บอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่วตรงไหนครับเพราะว่าหัวใจผมเคยได้ยินมาว่ามี4ห้อง
4: ใช่ครับ
1: แล้วมันรั่วตรงไหน
4: คือหัวใจมี4ห้องลิ้นหัวใจหลักๆก็มี4ลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นหัวใจก็ทำหน้าที่เหมือนประตูคอยกั้นระหว่างห้องหนึ่งกับอีกห้องหนึ่งคราวนี้คำว่ารั่วในที่นี้หมายถึงปิดไม่สนิทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยบีบออกไปแทนที่ลิ้นเนี่ยจะกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้สำเร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นเลือดก็จะไหลย้อนกลับมาในหัวใจห้องเดิมที่เราพยายามจะบีบเลือดออกไปคำว่ารั่วในที่นี้นี่รั่วได้หลายจุดอาจจะเป็นจุดที่ตัวของถ้าเปรียบเป็นประตูก็อาจจะเป็นบานประตูหรืออาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงหรือกรอบของประตูก็ได้เช่นกันเพราะนั้นเราแบ่งลักษณะโครงสร้างของลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะตัวลิ้นกับตัวโครงของมันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมัน

0: มีตำแหน่งที่เกิดการรั่วได้หลายจุด
1: อาการเนี่ยมันแสดงออกยังไงอะครับ
0: คือจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะตรวจเจอโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วคุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจแล้วเขาค้นพบว่ามันมีเสียงฟู่ผิดปกติตรงบริเวณอันเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันที่เจอบ่อยก็ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าลิ้นก็รั่วนะฮะคือหัวใจพอบีบออกไปแทนที่เลือดจะออกไปก็กลายเป็นรั่วกลับเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งความเหนื่อยง่ายเนี่ยออกเป็น4เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยก็คือเค้าเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยคือกลุ่มนี้คือคนปกตินะครับอันนี้เค้าเรียกว่าเป็น functional class 1คือเกรด1คือไม่เป็นไรส่วนถ้าเริ่มมี functional class 2คือเหนื่อยตอนออกแรงคำว่าแรงแค่ไหนโดยทั่วไปที่เราใช้กันง่ายๆอย่างคนในกรุงเทพเราก็จะบอกว่าคุณขึ้นสะพาน BTS ถ้าเกิดยังโอเคอยู่แบบนี้เราก็บอกว่าคุณโอเคแต่ถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยตอนที่ขึ้นสะพานลอยเนี่ยเราจะเรียกว่า functional class 2ส่วน functional class 3นี่จะหนักขึ้นมาอีกก็คือทำกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยเช่นอาบน้ำแปรงฟันช่วยเหลือตัวเองในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้คือหนักแล้วนะฮะส่วนคลาส4เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยก็คือ
1: หมายความ ว่
0: าบางคนแบบแค่ขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นระยะหนักแล้วนะคะของตัวโรคหัวใจ
2: ทีนี้ถ้าพอไปเจอลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆต้องดูก่อนนะคะว่าความรุนแรงของการรั่วเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมติไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็มีการรั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราจะใช้วิธีเฝ้าติดตามไปก่อนแล้วก็ติดตามดูว่าเขาเริ่มมีปัญหาของลิ้นที่รั่วนั้นหรือเปล่าคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะทนต่อการที่มีลิ้นหัวใจรั่วได้ระดับนึงนะฮะคือไม่ต้องถึงว่าทุกคนจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะเลือกผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการของตัวโรคนั้นเท่านั้นนะครับเพราะการผ่าตัดเองเนี่ยเราต้องเปิดหน้าอกคนไข้แล้วเราก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเฝ้าติดตามดูไปจนถึงเขาจำเป็นต้องทำจริงๆถึงจะต้องทำซึ่งต้องเรียนว่าการใช้ยาเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ยาที่ได้ผลในโรคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะเสื่อมแล้วก็เป็นภาวะที่มีการพังหรือเสียไปของโครงสร้างด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นการแก้มันเลยต้องใช้การผ่าตัดเพื่อเข้าไปเปลี่ยนมันหรือไปซ่อมมันอย่างนั้นนะฮะมันยังไม่มียาอะไรที่สามารถที่จะไปรักษาเช่นสมานรอยรั่วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังต้องเป็นการผ่าตัดอยู่ครับ
1: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราปล่อยไปไม่รักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: ครับคืออันที่หนึ่งคือต้องดูก่อนนะครับว่าลิ้นที่ว่านี่หมายถึงลิ้นอะไรเพราะว่า4ลิ้นเองเนี่ยก็จริงๆไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดโดยหลักการรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยเมื่อมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรั่วเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวใจก็จะมีลักษณะที่ขยายออกโตขึ้นเพื่อรองรับปริมาตรเลือดที่มันไหลย้อนกลับเข้ามามากขึ้นหัวใจจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะหัวใจรั่วเนี่ยอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วด้วยมีหลายเกรดนะฮะมีความรุนแรงเกรดน้อยปานกลางแล้วก็มากอะไรเงี้ย mild moderate หรือว่าเป็น severe คือความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระดับน้อยเนี่ยก็อาจจะทนได้เป็นหลัก10ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นได้สัก5ปีหรือ10ปีก็อาจจะเริ่มมีอาการให้เราเห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวหัวใจเองเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแม้ว่ามันจะพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยพยายามขยายตัวออกเพื่อรับปริมาตรแล้วก็ตามบีบตัวให้แรงขึ้นก็ตามแต่ถึงจุดนึงมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่บอกเนี่ยก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตามมาในที่สุดซึ่งก็ถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากอุปมาดังการเด็ดผลไม้ออกมาจากต้นคือถ้าเกิดว่าเราเด็ดผลไม้ที่ยังดิบจนเกินไปเนี่ยผลไม้นั้นก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันสุกเกินไปจนกระทั่งเน่าเนี่ย ก็ไม่เหมาะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยยากที่จะหาไทมิ่งหรือเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจเพื่อการผ่าตัดโรคนี้คืออาจจะต้องใช้วิธีการเฝ้าติดตามดูระยะหนึ่งจนถึงจุดที่เขาเริ่มพอจะมีอาการแล้วก็ตัดสินใจผ่าตัดในช่วงนั้นในช่วงที่เขายังไม่บอบช้ำจนเกินไปแล้วเขาจะรับการผ่าตัดไม่ไหวอ
3: ย่างนี้ผมก็ต้องคอยเช็คร่างกายอยู่ตลอดไ
0: หมคำแนะนำก็คืออาจจะต้องตรวจดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับมันพอตรวจได้อยู
3: ่แต่คุณหมอพูดถูกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ควรจะเช็คร่างกายและจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอให้ตัวเกิดใช่ไหมฮะมันต้องไปเช็คร่างกายบ่อยๆ
1: อย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่ปั่นเนี่ยควรจะทำอะไรออกกำลังกายได้ระดับไหน
0: ก็คือจริงๆคงต้องไปประเมินก่อนว่าลักษณะของลิ้นที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือความรุนแรงมันแค่ไหนแล้วก็จริงๆก็จะมีคำแนะนำตามนั้นอีกว่าระดับการออกกำลังที่เหมาะสม

0: สำหรับความรุนแรงของตัวลิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้ารุนแรงมากจริงๆเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าลิมิตเรื่องของการออกกำลังได้ระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งที่พอช่วยได้ก็คือเราให้เดินสายพานอย่างที่เรียนให้ทราบเราพอจะรู้เราเลยว่าลิมิตของเราเนี่ยเราอยู่ที่เท่านี้คือเราไปต่อจากนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราจะเป็นลมหรือเราเหนื่อยหรือเราอะไรเงี้ย
1: คุณหมอเชื่อไหมครับว่าตอนนี้นะให้ผมเดินสายพานอย่าว่าแต่ว่าจะเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อผมเนี่ยแย่เดินไปสักพักมันก็รู้สึกเมื่อยมากมากเลยอะกล้ามเนื้อผมเนี่ยหรือเข่าอะไร
2: ไ
1: ม่รู้
2: ต้องไปเช็คอีกทีนึงครับ
1: สงสัยทั้งร่างกายแล้ว
2: แต่อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเราจะเฝ้าระวังเนี่ยควรจะไปตรวจกี่ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงสักกี่ครั้ง
0: จริงๆแล้วเรื่องการเช็คอัพทางหัวใจนี่ก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูตามมาตรฐานก็มีคนเขียนอยู่เยอะพอสมควรมันขึ้นอยู่กับอายุนะครับว่าเราหมายถึงอายุวัยประมาณสักเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าสักเกิน35เนี่ยคำแนะนำก็คือเราอาจจะต้องเช็คพวกคอเลสเตอรอลในปัจจุบันมันเริ่มมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะสักแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยนะอาจจะสักปีละครั้งถ้าอายุเริ่มเยอะเนี่ยวัย45วัย50มันจะมีพวกโปรแกรมของอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจเลยก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ก็นั้นก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเขาสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเขามีแพ็กเกจครบเซตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการตรวจที่มันเข้มข้นหรือว่าทีหรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับเพราะนั้น in general โดยทั่วไปเราก็อาจจะพูดสักประมาณตัวเลขประมาณปีละครั้งแต่ว่ามันก็คือ
1: ตรวจสุขภาพ
0: ทั่วไปถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เราก็คงจะต้องพูดกันในเรื่องของความถี่ที่มันจะมากขึ้นการตรวจอะไรบางอย่างที่มากขึ้น
2: วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องขอบคุณพี่ปั่นมากๆเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมเยือน
1: เป็นเคสตัวอย่าง
2: ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านเฮลตี้เลยของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงระเบียงสุขภาพครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากมายนะครับเราเลือกมา2คำถามครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: ความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
4: คำถามแรกค่ะความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับคือระบบของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะครับถ้าเกิดเครียดรุนแรงเลยเนี่ยนะครับบางคนก็จะมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเราเรียกแบบนี้ว่า broken heart syndrome นะฮะเหมือนแบบภาวะหัวใจสลายอะไรเงี้ยนะครับอกหักอะไรเงี้ยนะครับใช่ฮะก็คือถ้ารุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือบางครั้งน้ำท่วมปอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาการรุนแรงได้ทีเดียวมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะที่มันไม่ได้รุนแรงหนักมากขนาดนั้นเขาอาจจะมาด้วยอาการเจ็บจี๊ดเจ็บหน้าอกแบบแป๊บๆหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นผลของเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเครียดเองเนี่ยมันยังทำให้มีการเจ็บหน้าอกไปผ่านกลไกอื่นได้เช่นกันเช่นอาจจะมีกรดไหลย้อนซึ่งตัวกรดไหลย้อนเองเนี่ยก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกคล้ายคลึงกับคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลทั้งทางอ้อมในการศึกษานึงก็มีการค้นพบว่าคนที่บุคลิกภาพเป็นแบบ personality type A ก็คือเป็นคนที่เคร่งครัดเคร่งเครียดมีระเบียบวินัยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับ
2: อันนั้นก็ต้องระวังเรื่อง
0: ความเครียด
2: ด้วยนะครับผมก็เป็นคำตอบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามที่2กันต่อครับ
5: เป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงหรือไม่ครับ
4: คำถามที่2ค่ะเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จริงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมีหลายชนิดมากนะครับคงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงโรคหัวใจชนิดใดนะครับเรามีทั้งตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของลิ้นหัวใจแล้วก็โรคของจังหวะการเต้นของหัวใจบางการศึกษาพบด้วยซ้ำไปว่าการออกกำลังกาย ลดน้ำหนักลงเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยลดลงนะครับเช่นหัวใจเต้นระริกหรือหัวใจเต้นพริ้วที่เรารู้จักกันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกชนิดจะต้องห้ามออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นแต่ถูกต้องนะฮะในคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดที่รุนแรงมากเนี่ยเราคงจะต้องคุยกันเรื่องการออกกำลังกายอย่างดีเนื่องจากการออกกำลังกายอาจจะกระตุ้นให้อาการของเขาแย่ลงเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือคงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูเป็นชนิดชนิดไปครับ
2: ก็คือควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย์
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับ
0: โดยเฉพาะในคนที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคนที่สนใจจะไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปทำอะไรที่ออกกำลังอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการขึ้นมาตอนนั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปตรวจดูสักนิดหนึ่งครับ
4: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: และช่วงหน้านะครับแห้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
6: นี่เดี๋ยวก่อนนี่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลดน้ำต้นไม้กันหน่อยดีกว่านะ
2: ครับเตรียมมาแล้ว
6: เตรียมมา
2: เตรียม
6: มาบัวรดน้ำเลยครับ
2: นี่ไง
6: พี่บีมครับบัวรดน้ำ
2: รีบรดเลยกำลังเดือด
6: มือพองไหม
2: ไม่พองร้องเล่น
6: ล้างมือเลยละกัน
2: น้ำมือล้างมือ
6: ล้างมือเลยละกัน
2: เห็นไหมโอ้โหดีนะของดีนี่เราก็
6: ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
2: เนี่ยเห็นไหมแต่อย่าไปบอกพี่หมวยนะอันนี้ขโมย
4: อะไรอย่าไปบอกอะไรพี
2: ่ไม่มีครับ
6: เดี๋ยวช่วยถือเดี๋ยวช่วยถือครับพี่หมวยนี่ครับพี่บีมเขาเอามาให้ผมรดน้ำต้นไม้ครับ
2: ผมเห็นว่ามันไม่มีไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่หมวยก็
4: ใช้ว่าไม่ได้ใช้พี่ใช้
2: ตายแล้ว
4: ตายเลย
2: แฮวดีทำแบบนี้ได้ยังไง
4: ว่าแต่สองคนไหนบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะ
6: เนี่ยครับพอดีว่าออกไปซื้อต้นไม้มาครับผมแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่หมวยครับอยากรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
4: อยาก
2: รู้ครับ
6: อยากรู้นะครับไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่นะครับรังสิตคลอง15ครับไปดูกันเลยครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับเอาใจคนที่รักต้นไม้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง15ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตลาดนัดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเอาล่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีต้นไม้อะไรให้เราได้เลือกสรรกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณลุงครับถนนเนี่ยครับรังสิตนครนายกคลอง15
7: ครับ
6: คือต้นไม้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากเลยจากหน้าปากซอยเนี่ยลึกไปที่สุดเลยเนี่ยประมาณกี่กิโลไ
7: หม8กิโล
6: 8กิโลนะครับ
7: 8กิโล
6: แล้วตลาดเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาซื้อต้นไม้นานหรือยังครับ
7: ก็โดยมากมันก็ประมาณ30ปีก็เป็นเจ้าของมีส่วนประกอบกันทุกคน
6: คน
7: ถึงได้ใหญ่ขนาดนี้
6: ทางสองข้างทางนี
7: ้
6: บ้านนี้มีต้นนี้บ้านนี้มีต้นนี้ลองเอามาวางขายดู
7: ลองทำ
6: ลองทำ
7: ลองผลิตขึ้นมาก่อน
6: ครับ
8: กว่า30ปีแล้วนะครับที่ตลาดต้นไม้ริมคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติเพราะที่นี่ครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใครชอบต้นไม้หรือดอกไม้แบบไหนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
6: หาคนขายไม่เจอครับต้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาชื่อสนหอมครับเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราขยี้ใบมาดมเนี่ยสามารถไล่แมลงไล่ยุงได้นะครับต้นนี้เกล็ดมรกตครับ
8: การปลูกต้นไม้และการจัดสวนนี้นะครับนับว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายความเครียดแล้วยังเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราอีกด้วย
6: เพิ่มแป๊บเดียวนี้ต้นไม้เต็ม2มือเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในสวนหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับผมแนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่คลอง15แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ทุกอย่างที่อยากได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ นี่เดี๋ยวผมจะไปปลูกกับพี่บีมครับ
4: โอ้โหต้นไม้เยอะจริงๆ
6: ครับ
4: มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
6: ใช่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยลองไปซื้อต้นไม้ที่นั่นดูนะครับผม
4: ต้นไม้ก็เยอะ
6: ใช่
4: ว่าแต่ทำไมซื้อมาแค่นี้คะมันไม่เหมาะกับพื้นที่เลยนะเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวปูด้วยนี่ครับ
4: ฮะ
9: นี่ครับรับรองว่าโตขึ้นเป็นต้นมะม่วง
4: ทำไมบีมซื้อแบบนี้มาคะ
9: ก็เป็นคนสำเร็จรูปครับง่ายๆดูแลต่ำไม่ต้องดูแลวางไว้เฉยๆก็ได้ครับ
6: ยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมครับ
9: แก้ตัวไม่รอดจริงครับ
6: เดี๋ยวช่วยกันปู
9: เดี๋ยวจัดการครับรับรองสวยแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคร
4: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนนะคะก็กลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สดีครับ
10: สว
6: ั
10: สดีครับ
4: จัดการที่เสร็จเลยนะ2คนเนี่ย
9: จัดการนะครับ
6: อีกพื้นที่ตั้งเยอะนี่พี่บีมเตะบอลได้
4: ที่หลังนี่ห้ามหยิบมานะเดี๋ยวพี่จะไปต้มกาแฟต้มน้ำชงกาแฟ
9: ไม่ได้ใช้มาตั้งนาน
4: ใช้ตลอดเลยอ่ะรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จพี่ไปก่อนนะ
6: ร้านนี้น้ำร้อนจี๋เลยตรงเนี้ย

วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

การของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นๆเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดก็กินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะพุดลุกพุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกาย

ถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
5: ทำงานก่อนแล้ว
8: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กะลาปะ
11: กินป่ะ
9: กะลาก
11: ินป่ะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยนะ

0: ดูเลย
1: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
0: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
2: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
0: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
0: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
2: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
0: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
3: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
0: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
3: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
3: เข้ามาเอาสิจบปัน
0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: กะลาปะกะลาปะ
0: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
1: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยข้าปล่อยข
3: ้
0: า
3: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
2: เอ๋
1: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
1: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
2: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
1: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
2: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลยเจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
3: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
3: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อ่ะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
3: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
3: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูนึกออก จำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
3: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
3: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
3: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
3: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
3: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
4: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในสังคมไทยนะครับปัจจุบันผู้ป่วยหลายรายก็หาข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นส่วนที่เข้าใจผิดปะปนกันมา

0: ความเชื่อที่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคแพ้อาหารแล้วก็พยายามทดลองกินอาหารเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะชนะโรคนี้นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่เราเจอได้บ่อยนะครับการลองรับประทานอาหารเองโดยลองชิมอาหารที่แพ้ทีละน้อยเนี่ยผมไม่แนะนำเนื่องจากการทำดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มีเคสที่คนไข้คนหนึ่งเขาก็แพ้กุ้งเขาก็อยากจะลองกินกุ้งแต่ละชนิดดูว่าเขาแพ้อะไรบ้างอาการคนไข้หลังจากกินกุ้งเข้าไปก็มีอาการหน้าบวมมีผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วก็แน่นหน้าอกเกือบเสียชีวิตเพราะว่าต้องไปนอนที่ห้อง ICU อยู่2คืนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือเนื่องจากความเข้าใจผิดความเชื่อที่ว่าโรคภูมิแพ้นั้นสามารถหายขาดได้หรือไม่เนี่ยอย่างโรคภูมิแพ้ในเด็กเช่นการแพ้อาหารบางโรคก็หายขาดได้เมื่อโตขึ้นมาอย่างเช่นการแพ้นมการแพ้ไข่แต่สำหรับในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเป็นโรคชนิดไหนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วโรคภูมิแพ้ที่เจอในผู้ใหญ่มักจะเป็นโรคเรื้อรังอาจจะมีอาการที่กำเริบเป็นช่วงๆตามแต่ฤดูกาลบ้างตามการเจ็บป่วยตามการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้หรือมลภาวะทางอากาศนะครับมีคนไข้ภูมิแพ้หลายรายนะครับป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วอยากจะขอหยุดยาแล้วก็ไปใช้วิธีธรรมชาติไปออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ในโรคภูมิแพ้บางโรคนั้นอาจจะต้องรักษาให้ดีก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนื่องจากอาจจะทำให้อาการของตัวโรคแย่ลงโดยเฉพาะอย่างเช่นโรคหืดนะครับคนไข้ที่เป็นโรคหืดที่ยังควบคุมอาการไม่ดีเราไม่ได้ใช้ยาแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียได้เพราะการออกกำลังกายในตอนที่หืดยังไม่ดีนั้นบางรายมีอาการหลอดลมไวแล้วก็มีหลอดลมตีบในช่วงการออกกำลังกายอาจทำให้อาการคนไข้กำเริบและอาจจะแย่ลงได้นะครับหมอก็แนะนำให้คนไข้รักษาด้วยการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งอาการดีขึ้นถึงจุดหนึ่งก่อนจากนั้นถึงตามด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแต่ต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับความเชื่อที่ว่าคนไข้ไม่อยากใช้ยาในระยะยาวเนื่องจากกลัวยาไปสะสมในตับบ้างในไตบ้างยาในปัจจุบันเรามีประสิทธิภาพสูงและในขณะที่ผลข้างเคียงก็ต่ำลงเมื่อเทียบกับยุคก่อนหากเราไม่ใช้ยาในขณะที่เราเป็นโรคภูมิแพ้ที่ยังควบคุมไม่ได้อย่างเช่นโรคหืดแบบนี้ย่อมส่งผลต่ออาการที่รุนแรงขึ้นของโรคหืดอาจจะมีการกำเริบมีหลอดลมตีบอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสามารถใช้ยาได้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเพราะแพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่ายาจะไปสะสมที่ตับที่ไตจนกระทั่งเราละเลยในการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับก็มีคนเข้ามาถามหมอเรื่องอาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลจำกัดและยังไม่มีคำแนะนำให้ใช้อาหารเสริมชนิดใดเป็นพิเศษเพื่อรักษาหรือเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับปัจจุบันหมอก็แนะนำให้คนไข้ดูแลสุขอนามัยของร่างกายเช่นการทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่ออาการภูมิแพ้ควบคุมได้ดีแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับด้านภูมิแพ้ไม่ว่าจะค้นมาจากแหล่งไหนก็ตามหมอเองก็แนะนำว่าถ้ามีความเชื่อไหนที่ยังไม่แน่ใจก็ควรมาปรึกษาแพทย์ที่ดูเรื่องโรคภูมิแพ้โดยตรงเพื่อจะได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา18:01 เวลา20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติ

าการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญเนี่ยเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าณตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าต่อเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตระเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตระเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้แย่ลงเมฆเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
5: ้
6: วย
5: ไปด
7: ้
5: วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยอาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา

0: Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับ
2: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
5: เม
6: ค่ะ
7: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
8: สวัสดีครับ
2: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
9: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
10: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
2: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
13: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
14: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
15: ภูเขาไฟระเบิด
16: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
18: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
19: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
1: สวัสดีจ้าง
2: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู

0: ไม้โทขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
1: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
0: ไม้โทขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
1: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
0: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
1: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
1: ว้าว
0: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
1: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
0: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์Avatar Creation ระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการ Character Design เสน่ห์ไทยที่โลก Metaverse ยังต้องยอม Laser Cutting อย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอล

ถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็เตรียมเรื่องราวข่าวสารออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องทำอะไรนะสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยสวัสดีตะวันสวัสดีโลกลาสวัสดีต้นไม้

สวัสดีคุณครูเพื่อนยาและฉันเองเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะกับคุณครูปาริชาติชัยงามและวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารค่ะจะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆอยากฟังไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีเรื่องการระมัดระวังภัยนะคะอันตรายจากการเดินทางในการเดินทางมาโรงเรียนเด็กๆบางคนก็บอกว่านั่งรถประจำทางมาใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่มาส่งนะคะโดยขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์มาโรงเรียนค่ะและบางช่วงนะคะของถนนค่ะก็จะมีการจราจรที่ติดขัดตลอดเลยคุณครูปิงนะคะเห็นเด็กๆบางคนไม่สวมหมวกกันน็อกเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์คุณพ่อคุณแม่มาและบางคนก็นั่งแล้วก็เปิดกระจกค่ะรถยนต์เด็กๆคิดว่าอันตรายไหมคะไม่ใช่แค่ขี้ฝุ่นเข้ารถค่ะลูกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆ เปิดหน้าต่างรถยนต์แล้วเอามือออกมาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะบางคนก็เอาหน้ายื่นออกมาดูเป็นยังไงคะอาจจะเกิดการเฉียวชนนะคะเด็กๆได้เพราะว่ารถที่ขับมาด้านข้างนะคะก็ไม่ทันระวังใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆยื่นมือหรือหน้าของเด็กๆออกไปก็อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเวลาเรานั่งรถเราต้องนั่งอย่างไรทำอย่างไรเราต้องทำอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆนะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่อคุณแม่หรือรถจักรยานยนต์เด็กๆต้องสวมหมวกกันน็อกค่ะเพื่อระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางแต่ถ้าเด็กๆนั่งรถอะไรคะรถยนต์เด็กๆก็จะต้องทำอย่างไรคาดเข็มขัดนิรภัยและบางคนใช้คาซีใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆ เปิดหน้าต่างแล้วยื่นมือออกไปได้ไหมคะใช่แล้วค่ะและวันนี้คุณครูปิ๊งเจอเหตุการณ์มาด้วยนะคะมีเด็กคนหนึ่งนั่งรถประจำทางมาโรงเรียน

0: รถนะคะก็ขับพาเด็กๆนะคะที่มาโรงเรียนวางใจกังวลของเรานะคะตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนใช่ไหมคะก็มากันหลายคนเลยค่ะพี่ๆนะคะก็นั่งมากับเด็กๆแต่มีเด็กหนึ่งคนค่ะโอ้โหนั่งรถแล้วก็ยื่นหน้าออกมาทางหน้าต่างค่ะเด็กๆคิดว่าปลอดภัยไหมลูกใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ยอมระมัดระวังตนเองนะคะตอนที่รถจอดเด็กคนนี้เขาก็กระโดดลงมาจากรถด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นอย่างไรคะอันตรายมากๆเลยตอนที่กระโดดลงมาเด็กคนนี้ค่ะหกล้มค่ะหกล้มแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยเพราะว่าสะดุดตอนกระโดดแล้วเท้าพลิกค่ะล้มแล้วก็หัวเข่ามีเลือดไหลหน้าโรงเรียนของเราเลยน่าสงสารมากๆเลยแต่ว่าเด็กๆนำไปทำแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆ เวลาเด็กๆลงจากรถทำอย่างไรคะลูกต้องลงอย่างระมัดระวังถ้าเป็นรถโดยสารของโรงเรียนหรือว่าเป็นรถประจำทางต่างๆเด็กๆก็ต้องค่อยๆก้าวเดินใช่ไหมคะก้าวลงบันไดมาไม่สามารถกระโดดได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะและวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะวันนี้น้องมากกี้มีเรื่องราวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: ส
0: ับ
1: ปะรด
0: สับปะรดมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสับปะรดคะ
1: หนูกินสับปะรดเยอะเกินไปก็เลยปวดท้อง
0: อ๋อเมื่อวานนี้เหรอคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
1: แม่พาไปหาคุณหมอ
0: แล้วคุณหมอบอกว่ายังไงคะลูก
1: คุณหมอบอกว่าอย่ากินเยอะเกินไป
0: อาจจะทำให้ปวดท้องได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแล้วหนูหายแล้วหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: หายแล้วใช่ไหมลูกคราวหน้านะคะหนูต้องกินพอประมาณนะคะอย่ารับประทานเยอะเกินไปนะลูกได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเป็นอะไรคะรับประทานสับปะรดเยอะเกินไปแล้วก็เลยปวดท้องเพราะเด็กๆทราบไหมคะว่าสับปะรดสับปะรดมีวิตามินนะทำไมถึงกินแล้วปวดท้องล่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะต้องกินเยอะเกิน
0: ผลไม้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแต่ถ้าเด็กๆนะคะรับประทานมากจนเกินไปเด็กๆก็อาจจะเป็นยังไงปวดท้องได้เพราะว่าผลไม้บางชนิดค่ะมีกรดเขาเรียกว่ากรดนะคะในการช่วยระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายแต่พอรับประทานเข้าไปมากเกินนะคะก็อาจจะทำให้ลำไส้ของเด็กๆนะคะปั่นป่วนเลยทำให้เป็นยังไงปวดท้องนั่นเองเด็กๆต้องรับประทานแต่พอประมาณนะลูกและวันนี้ใครอยากจะมีเรื่องราวออกมาเล่าอีกนะขอเชิญน้องมะลิค่ะวันนี้มะลิอยากเล่าเรื่องอะไรคะ
1: แม่พาหนูไปที่ตลาด
0: ที่ตลาดนะคะไปทำอะไรคะลูก
1: แม่พาหนูไปเตะผลไม้
0: ซื้อผลไม้อะไรคะ
1: แตงโม
0: ซื้อแตงโมมาเหรอคะแล้วทำแล้วซื้ออะไรอีกไหมลูกซื้ออะไรอีกคะ
1: ซื้อข้าวไปให้น้องกิน
0: ซื้อข้าวไปให้น้องรับประทานด้วยข้าวอะไรคะที่ซื้อไปให้น้อง
1: ไข่เจียว
0: ข้าวกับไข่เจียวใช่ไหมคะแล้วหนูได้รับประทานแตงโมที่ซื้อไปด้วยไหมคะแตงโมของหนูสีอะไร
1: สีแดง
0: สีแดงใช่ไหมคะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานใช่ไหมลูกแล้วแตงโมมีเมล็ดแตงโมสีอะไรนะสีดำๆใช่ไหมคะแล้วหนู คายเมล็ดแตงโมไหมคะหนูได้กลืนลงไปไหมไม่ได้กลืนใช่ไหมลูกโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้มะลิหน่อยค่ะมะลิออกมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็กๆไปที่ไหนมาไปที่ตลาดมาไปกับใครคะไปกับคุณแม่และเอ๊มะลิบอกว่าไปซื้ออะไรที่ตลาดบ้างคะลูกแตงโมแล้วก็ซื้ออะไรอีกนะคะซื้อข้าวให้น้องด้วยเป็นข้าวอะไรคะข้าวกับไข่เจียวค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเองนะคะได้พบเจอเหตุการณ์มาหรือเด็กๆนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางค่ะออกเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารค่ะให้เพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปสนทนาข่าวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: แต่หูค่ะเอามือวางที่ตักค่ะยกมือค่ะน้องกุ้ยช่ายค่ะน้องกุ้ยช่ายมีเรื่องราวอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: เมื่อเช้าแม่ทำข้าวมันไก่ให้หนูกินค่ะ
0: โอ้โหน่ารับประทานจังเลยค่ะข้าวมันไก่ของคุณแม่ทำเองเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูรับประทานหมดไหมคะ
1: หมด
0: เลยใช่ไหมลูกรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง
1: มีไก่แล้วก็มีน้ำซุปแล้วก็มีซอส
0: อร่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะแล้วหนูรับประทานอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วกินเสร็จหนูก็กินนมค่ะ
0: ดื่มนมต่อด้วยใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าเช้านี้ร่างกายต้องแข็งแรงแน่ๆเลยเพราะว่ารับประทานทั้งอาหารเช้าแล้วก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกคะ
1: แล้วหนูก็เข้าโรงเรียนค่ะ
0: แล้วหนูก็เดินทางมาโรงเรียนเหรอคะบ้านหนูอยู่ไกลไหมลูก
1: ไม่ค่ะ
0: อยู่ไม่ไกลนั่นเองแล้วหนูเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: แม่พาหนูมาส่งแล้วหนูก็ซื้อน้ำใส่ขวดค่ะ
0: แม่คุณแม่ขับรถอะไรมาส่งคะ
1: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้คุณชายหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอเชิญเอามือวางที่ตักก่อนค่ะแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องมารีค่ะวันนี้มารีมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปเที่ยวมา
0: หนูไปเที่ยวที่ไหนมาคะลูก
1: ที่โรงแรม
0: ที่โรงแรมเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปทำอะไรมาคะ
1: ไปเล่นน้ำ
0: ไปทำอะไรคะ
1: แล้วมันจะมีเตียงให้พัก3คน
0: อ๋อหนูไปกับใครบ้างคะ3คน
1: กับพ่อกับแม
0: ่แล้วก็หนูใช่ไหมคะมีเตียงใหญ่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่ามีเตียงเล็กแยกกัน3คน
1: แบบว่าแม่จะหนูนอนชั้นล่างแล้วพ่อนอนชั้นบนนะ
0: เป็นเตียง2ชั้นหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วหนูสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แล้วหนูไปทำอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วจากนั้นมันจะมีไอติมด้วย
0: มีอะไรนะคะ
1: ไอติม
0: อ๋อรับประทานไอติมด้วยหรอคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: แล้วจากนั้นมันจะมีซีเรียลให้ด้วยไอติมด้วย
0: อ๋อแสดงว่ามีไอศกรีมตอนอาหารเย็นหรืออาหารเช้าคะ
1: อาหารเย็น
0: แล้วก็มีซีเรียลด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รับประทานตอนไหนคะ

0: ารเช้า
1: ตอนเช้าแสดงว่ามีทั้งอาหารเช้าให้หนูรับประทานแล้วก็อาหารเย็นตอนที่หนูไปถึงโรงแรมใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วหนูรับประทานอะไรอีกไหมคะ
0: หลังจากนั้นพอจากแม่ล่าพอกินเสร็จจากนั้นหนูต้องไปเตรียมตัวเล่นน้ำ
1: เมื่อหนูไปถึงหนูก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วหนูก็เตรียมตัวเล่นน้ำเลยเหรอคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหน่าสนุกไหมคะเพื่อนๆน่าสนุกใช่ไหมคะปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องมารีนะคะมีประสบการณ์ในการไปเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเลยอยากมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวบ้างใครเคยไปเล่นน้ำแล้วก็นอนโรงแรมเหมือนน้องมารีบ้างคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันมีลูกโอ้โหใช่แล้วค่ะเด็กๆอาจจะมีประสบการณ์นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังประสบการณ์ที่ตนเองสนใจได้นะคะหรือเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเด็กๆก็สามารถเก็บมานะคะจดจำมาและนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: มาแล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก่อน
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลก

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆนะคะจะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากอะไรคะจากกลองนั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะค่ะ

0: มีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆทำอย่างไรเคลื่อนไหวให้ช้าๆแล้วสัญญาณจังหวะเร็วล่ะคะ
1: ทำเร็วๆ
0: เคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเมื่อไหร
1: ่ตัวแท่งมันเป็นก้อนห
0: ินใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะเดี๋ยวเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะ

0: น้องเชอแตมทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ไก่ค่ะ
0: ไก่เหรอคะน่ารักมากเลยค่ะวิน้องดินล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูก
2: ทุบค้อนครับ
0: ทุบค้อนทุบค้อนแบบนี้เหรอคะอ๋อแล้วน้องน้องเข้าเมาแล้วลูกทำท่าอะไรอยู่ครับ
2: หมุนครับ
0: หมุนโอ้ดีมากเลยค่ะท่าทางไม่เหมือนกันเลย

0: อยู่กับที่อยู่นะคะน้องเขาทำทำท่าอะไรอยู่คะ
1: หาสมบัติ
0: ขุดหาสมบัติโอ้โหเยี่ยมมากค่ะหุยน้องทาร่าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะตำส้มตำด้วยน่ารักมากโอโซล่ะคะนกเงือกมีท่าใหม่ๆหลายคนเลยน้องกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
2: ถ่ายรูปค่ะ
0: ถ่ายรูปเยี่ยมมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: อุ๊ยลูกสาวทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: แมวค่ะ
0: เป็นแมวนะคะวิ่งแล้วน้องอันตาล่ะลูก
1: เพนกวินตัวเล็กค่ะ
0: เพนกวินตัวเล็กน่ารักมากเลยค่ะแล้วน้องซินเป็นอะไรคะ
1: เสือค่ะ
0: เสือนั่นเองน้องน็อตล่ะคะ
2: หุ่นไล่กาครับ
0: หุ่นไล่กาโหเพื่อนๆไปทางเป็นอะไรนะลูก
3: เป็น
0: หอยอยู่เหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะ

0: เกตผู้นำที่จะมาทำท่าทางนำเพื่อนๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้จัดแถวขยายยืดแขนออกแตะไหล่เพื่อนคนข้างหน้าจะได้มีพื้นที่นะคะขยับมานิดนึงแขนนี้ค่ะลูกสาวแม่ยืดแขนออกไปหน่อยเขาเรียกว่าการจัดแถวนะคะเด็กๆจะได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมยืนตรงๆเพื่อนค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะแถวตรงขอเชิญผู้นำนะคะออกมายืนด้านหน้าแล้วหันหลังไปให้เพื่อนหันหน้าไปหาเพื่อนผู้ตามพร้อมหรือยังจ๋าเอามือลงแล้วค่ะลูกสาวหนูจะทำท่าอะไรคะเอาโซนทำท่าให้เพื่อนๆดูก่อนทำแบบไหนเอายึดพื้นแบบนี้นะคะวิดพื้นแบบนี้อุ๊ยต้องหาพื้นที่แล้วค่ะต้องถอยหลังไปอีกนิดนึงค่ะถ้าเพื่อนจะทำท่ายากต้องถอยหลังในการใช้พื้นที่นะคะอย่าให้โดนเพื่อนนะท่าอะไรดีคะ
1: ข
0: าท่าอะไรนะคะ
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาแบบไหนคะเพื่อนจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้เพื่อนจะทำได้ไหมคะเอาท่าที่เพื่อนทำได้ด้วยนะคะอะไรดีคะ
1: เต่าน้อย
0: จะทำยังไงคะเต่าน้อยเต่าน้อยแบบนี้นะคะทำท่าอะไรจ๊ะเอาท่าห้ามเหมือนเพื่อนห้ามเอาท่าเหมือนกันเอาท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้ทำแบบไหนจ๊ะทำแบบนี้นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนับด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะผู้นำอยู่ช่องนี้อยู่ช่องนี้ค่ะถอยมาช่องนึงลูกพร้อมหรือยังคะทำท่าอะไรดีคะ
1: ทำท่าต่อยมวย
0: ทำให้เพื่อนดูก่อนค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนทำท่าอะไรดีจ๊ะไม่ได้เมื่อกี้คุณครูปิงบอกว่าทำท่าให้เป็นยังไงกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: แมว
0: แมวแบบไหนจ๊ะทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: หัวใจ
0: ทำแบบไหนจ๊ะทำให้เพื่อนดูทำแบบไหนดีจ๊ะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายพร้อมแล้วนะครูตามอย่าลืมดูผู้นำของตนเองนะคะแล้วก็ยืนในแถวด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะคะพร้อมแล้วนับด้วยนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหเปลี่ยนผู้นำค่ะขยับถอยหลังไปนิดนึงค่ะอย่าชิดมากห้ามชิดมากขยับอีกขยับถอยหลังไปอีกขยายอย่าตัวติดเพื่อนนะจ๊ะเด็กๆต้องยืนห่างๆเพื่อนยืนห่างๆเพื่อนก้าวอย่ายืนใกล้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนทำท่าไม่ได้พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: หนูจะทำท่าอะไรลูกเตะขานะคะทำท่าอะไรดีคะดิน
1: ว
0: ิ่
1: ง
0: วิ่งทำท่าอะไรคะว่ายน้ำ
1: โช
0: กโชกพร้อมแล้วทำท่าตามผู้นำเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเปลี่ยนผู้นำค่ะเยี่ยมมากค่ะขึ้นมาแถวนึงขึ้นมาช่องนึงค่ะลูกห้ามยืนตัวติดกันค่ะแถวแรกตัวติดกันเดี๋ยวทำท่าไม่ได้นะจ๊ะอย่ายืนตัวติดกันค่ะก้าวถอยหลังนิดนึงเยี่ยมมากพร้อมหรือยังคะน้องมาทำท่าอะไรครับ
1: ฟันดาบ
0: ฟันดาบแบบไหนคะแบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรคะ
1: กระโดด
0: กระโดดแบบไหนคะกระโดดแบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรคะหนูทำท่าอะไรดีคะ
1: ถือไอติม
0: ถือไอติมแบบไหนคะแบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรดีคะ
1: เตะขา
0: เตะขานะคะพร้อมแล้วทำท่าพร้อมผู้นำเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วนะขยับใส่ลังมาหน่อยลูกใครตัวชิดกันอีกแล้วเดี๋ยวทำท่าไม่ได้นะจ๊ะ ต้องดูพื้นที่ของตนเองด้วย

0: วยพร้อมแล้วหรือยังทำท่าเลยดีจ้ะสกาย
1: กบ
0: นะคะทำท่าเลยดีจ้ะยีราฟทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาฉีกขานะคะอ้าวพร้อมแล้วทำท่าตามเพื่อนค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหอีกนะคะมีท่าทางหลากหลายมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้กลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10คราวนี้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูปิ๊งบ้างได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได
0: ้แล้วยืดขาออกมานั่งสวยๆนะเอากระโปรงคลุมด้วยทุบขาหน่อยสินขาวันนี้คุณครูปิ๊งบอกให้ทำท่าตามใครคะใช่คุณครูปิงให้ทำท่าตามคุณครูปิงค่ะยืดแขนบ้างยืดไว้ดันไว้ขึ้นข้างบน

หมุนไหล่ด้วยหมุนไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมดีมากเลยปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองนะคะได้ดีขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะเด็กๆนะคะทำท่าทางตามความคิดจินตนาการของตนเองตามสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและหยุดได้นะคะในสัญญาณหยุดค่ะแล้ววันนี้เด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวนะคะผัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและผู้ตามค่ะเด็กๆนะคะคิดท่าทางตอนเป็นนำใช่ไหมคะแล้วก็ทำตามผู้นำตอนที่ตนเองเป็นผู้ตามนั่นเองค่ะดีมากๆเลยนะคะที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะอยากทำไหมคะว่าแต่สัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็กๆหน่วยผลไม้ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้เรื่องหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้ใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีคลิปสนุกๆเป็นการ์ตูนมาให้เด็กๆได้ดูด้วยอยากดูไหมนะใครอยากดูปรบมือหน่อยค่ะมือวางที่ตักค่ะแล้วหันหน้ามาทางคุณครูปิ๊งเลยวันนี้นะคะ
1: ตอนผักผลไม้ปลอดสารพิษการกินผักผลไม้ทำให้ร่างกายได้รับคุณค่าสารอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุถือเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเลือกซื้อไม่ถูกวิธีหรือล้างไม่สะอาดก็อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะในผักผลไม้อาจจะมีทั้งเชื้อโรคและพยาธิสารพิษตกค้างทั้งจากยาฆ่าแมลงรวมไปถึงสารเคมีที่พ่อค้าแม่ค้าใช้เติมแต่งผักและผลไม้ให้ดูน่ากินดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อผักผลไม้ที่ไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนมีรอยกัดแทะของแมลงเลือกบริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาลเพราะเกษตรกรจะมีการใช้สารเคมีน้อยกว่าพยายามกินผักผลไม้ให้หลากหลายอย่ากินผักผลไม้ซ้ำๆชนิดเดียวกันนานเกินไปเพื่อประโยชน์ด้านโภชนาการและหลีกเลี่ยงการรับสารพิษสะสมเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งเพาะปลูกที่เชื่อถือได้และลองปลูกผักสวนครัวกินเองแบบง่ายๆก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยและก่อนนำไปประกอบอาหารหรือกินควรล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งหรือเปิดให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย2นาทีกินผักผลไม้ทั้งทีต้องเลือกกินแบบปลอดสารพิษนะครับ
2: ทุกวันนี้ทุกคนรับประทานผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าต้องการที่ได้รับประโยชน์จากผักและผลไม้แต่ว่าผักผลไม้ในบางครั้งก็อาจจะมีสารตกค้างอย่างเช่นยาฆ่าแมลงอาจจะทำให้ท้องเสียมือชาตาผ้ามัวนะคะหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาเช่นโรคมะเร็งโรคระบบทางเดินหายใจก็เป็นได้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะหันมาเลือกซื้อพร้อมกับเลือกวิธีล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธีนะคะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากผักและผลไม้ให้มากที่สุดค
0: ่
2: ะ
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ผักผลไม้ปลอดสารพิษเลือกซื้อเลือกกินอย่างไรเผยแพร่โดย Social Marketing Thailand ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเขาบอกว่าให้ทำอย่างไรคะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตครับเมื่อสักครู่ที่น้องน็อตดูคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอเขาบอกว่ายังไงบ้างคะ
3: ล้างผัก
0: ล้างผักแล้วทำอะไรอีกคะ
3: ปลูกผักสวนครัวตัวเองก็ได
0: ้อาจจะปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองได้ใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะน้องใครดีนะที่นั่งตัวตรงๆน้องกรีนค่ะในคลิปวิดีโอบอกว่าในผักและผลไม้อาจจะมีอะไรคะ
3: มีของอะไรแล้วต้องเอาไปล้างก่อนรับประทาน
0: มีอะไรคะที่เป็นอันตรายคะ
3: สารเคมี
0: สารเคมีใช่ไหมคะจากยาฆ่าแมลงใช่ไหมลูกหรืออาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ฉะนั้นต้องทำอย่างไรคะ
3: เอาไปล้างก่อน
0: เอาไปล้างก่อนใช่ไหมคะก่อนจะรับประทานใช่ไหมลูก
3: ใช่
0: ปรบมือให้น้องกีนหน่อยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เลยมีผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานมากๆเลยเช่นอะไร

0: ปิ้ลเด็กๆชอบรับประทานไหมคะชอบใช่ไหมลูกเพราะว่ารสชาติของแอปเปิ้ลอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานอย่างไรปอกเปลือกด้วยใช่ไหมคะรับประทานตรงไหนอะลูก
1: ตรงเน
0: ื้
1: อ
0: ตรงเนื้ออย่าลืมนำเมล็ดออกด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆค่ะแอปเปิ้ลนี่แหละตัวที่มียาฆ่าแมลงหรือว่าสีที่เคลือบผิวแอปเปิ้ลอยู่เยอะมากเลยคุณครูปิ๊งเคยดูข่าวว่าแอปเปิ้ลนะคะเขาเอาไปเคลือบเพื่อให้เงาจะได้สวยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นอันตรายตอนรับประทานไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นอันตรายตอนที่เรานำมารับประทานฉะนั้นเด็กๆ เวลาจะรับประทานผลไม้จะต้องล้างทุกครั้งวิธีการล้างก็มีดังนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการล้างกันว่าเราล้างอย่างไรได้บ้างผลไม้นั้นถึงจะสะอาดนะคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็ได้ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าวิธีการล้างมีอะไรบ้างที่จะทำให้ผลไม้หรือผักนั้นสะอาดค่ะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้ใช้ผงฟูนะคะ1ช้อนโต๊ะกับน้ำ20ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้15นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะลดสารเคมีหรือสารตกค้างได้ 80-95% ค่ะอย่างที่2ล้างด้วยด่างทับทิมนะคะ 20-30 เกล็ดกับน้ำ4ลิตรแช่ทิ้งไว้10นาทีค่ะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะลดสารเคมีตกค้างนะคะได้ 35-45% ค่ะและล้างผักด้วยลดสารฆ่าแมลงนะคะด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะกับน้ำ4ลิตรค่ะโดยการเด็ดผักนะคะเป็นใบๆค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้10นาทีล้างด้วยน้ำสะอาดตามค่ะลดสารตกค้างนะคะได้ 29-38% ค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะกับน้ำ4ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้10นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะลดสารตกค้างได้ 27-38% ค่ะแต่วันนี้คุณครูปิงนะคะมีวิธีการล้างด้วยด่างทับทิมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะว่าแต่เด็กๆรู้จักด่างทับทิมไหมคะ
2: รู้จัก
0: เป็นอย่างไรอะคะ
2: เป็นดำๆ
0: เป็นดำๆเหรอคะ
2: ม่วงๆ
0: เป็นสียังไงคะ
2: ม่วงๆอ๋อ
0: เป็นสีม่วงๆดำๆเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเด็กๆปลายทางล่ะคะรู้จักด่างทับทิมหรือยังคะอันนี้คือด่างทับทิมค่ะที่คุณครูปิงนะคะนำมาให้เด็กๆค่ะได้ดูกันว่าเป็นอย่างไรด่างทับทิมนะคะจะมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆนะคะเป็นเกล็ดเล็กๆใช่เป็นเหมือนผึกใช่ไหมคะแต่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นใช้ในปริมาณมากได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าให้ใช้ 20-30 เกล็ดกับน้ำ4ลิตรเลยค่ะคุณครูปิ๊งนะคะใช้น้ำเพียงเล็กน้อยฉะนั้นคุณครูปิ๊งใส่เยอะได้ไหมไม่ได้ค่ะเราจะใช้เพียงแค่ปลายช้อนนิดเดียวปลายช้อนแค่นิดเดียวเรากะปริมาณนะคะ4ลิตรจะใช้เยอะมากนะคะน้ำแต่ว่าเราใช้แค่น้ำลิตรเดียวฉะนั้นใช้แค่ปลายช้อนนิดเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทดลองล้างผลไม้เขาบอกว่าให้เด็กๆแช่ไว้กี่นาทีกี่นาทีคะ
2: 10นาท
0: ีกี่นาทีนะลูก
2: 10
0: นาทีใช่ไหมคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอะไร
2: น
0: ้ำสะอาดวันนี้คุณครูปิงก็มีน้ำมา2กะละมังน้ำกะละมังแรกคุณครูปิงจะใส่ด่างทับทิมไว้และให้เด็กๆดูนะคะว่าแช่10นาทีเมื่อถึง10นาทีแล้วเราจะล้างออกด้วยน้ำอะไรคะ
2: น้ำสะอาด
0: น้ำสะอาดค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปปลายช้อนให้ก่อนนะคะเด็กๆต้องสังเกตสิคะเมื่อใส่แล้วเกิดอะไรขึ้น
2: มีสีม่วงขึ้นมา
3: เป็นสีม่วง ี้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆน้ำกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะตอนนี้แล้วเราก็จะใส่อะไรลงไปคะผลไม้ลงไปใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทน1คนนะคะออกมาล้างผลไม้ให้เพื่อนๆดูค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะใช้นะคะกะละมังนะคะและลองให้เด็กๆทดลองการล้างผลไม้นะคะโดยแช่นะคะดังแบบคุณครูปิ๊งก็ได้หรือจะใช้เกลือก็ได้นะคะในการล้างผลไม้ค่ะโดยให้เด็กๆนะคะอาสาสมัครค่ะออกมาช่วยคุณครูนะคะสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ทำได้ไหมคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรานะคะก็จะนำผลไม้ที่ล้างนะคะให้ใส่ไว้ในตะกร้านะคะเพื่อให้เสด็จน้ำนั่นเองเพื่อให้น้ำนะคะแห้งเพื่อให้ผลไม้แห้งก่อนนะคะเด็กๆนำใส่ตะกร้าไว้แบบนี้ได้เห็นไหมคะตากให้แห้งเสียก่อนแล้วเราถึงจะนำไปทำอะไรคะรับประทานนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะจะช่วยนะคะลดสารเคมีตกค้างที่อยู่ในผลไม้ของเด็กๆที่เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาทดลองล้างผลไม้กันแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะผลไม้สะอาดขึ้นใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราค่ะจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: กมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็นโอ้โอ้โอ้โอ้โอ
1: ้เอ้ยเจ็บนะโอ้ยเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
3: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
4: ให้ฉันลองดูนะ

0: ออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะDee! Dee! Dee!

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: พิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

0: เวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกแล้วค่ะเด็กๆอยากทำหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆยกมือขึ้นมาเลย

0: ือวางลงค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยนะคะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะเด็กๆจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะ
1: ด
0: ินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้เด็กๆนะคะใช่แล้วค่ะจะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมนี้ค่ะตัดปะภาพผลไม้ค่ะเอว่าแต่วันนี้คุณครูปิ๊งมีภาพผลไม้ให้เด็กๆหรือเปล่าคะไม่มีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะกระดาษสีค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและกรรไกรปลายมนค่ะเด็กๆคะวันนี้เราใช้กรรไกรเด็กๆเอาไปตัดอะไรนะ
1: กระดาษ
0: กระดาษนะคะเอาไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะลูกเป็นอันตรายนะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรา3กิจกรรมเด็กๆสามารถเลือกทำกิจกรรมใดก็ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะวาดภาพผลไม้ก่อนเพราะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งมีภาพผลไม้ให้เด็กๆไหมมีไหมคะไม่มีเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวาดภาพผลไม้เองค่ะโดยเด็กๆต้องคิดก่อนว่าเด็กๆจะวาดภาพอะไรที่เด็กๆชอบเช่นวันนี้คุณครูปิ๊งอยากได้ภาพแอปเปิ้ลคุณครูปิงก็จะวาดภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคล้ายๆอะไรนะหัวใจเหรอคะแต่ว่าคุณครูปิงจะวาดภาพให้ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดกระดาษมาแปะถ้าใครอยากวาดส้มได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นเดียวกันเด็กๆอยากวาดภาพอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้วาดภาพยังได้ที่เป็นผลไม้เด็กๆวาดแค่เส้นรอบรูปแบบนี้เพราะว่าวันนี้เราจะตัดอะไรตัดกระดาษเอแอปเปิ้ลของคุณครูปิ๊งสีอะไรคะสีแดงคุณครูปิ๊งนะคะก็จะตัดกระดาษมาปะติดตรงที่เป็นภาพแอปเปิ้ลของคุณครูปิ๊งตัดเป็นเส้นตรงๆแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเด็กๆนะคะก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเด็กๆนะคะสามารถตัดกระดาษนะคะชิ้นเล็กๆเลยก็ได้

0: หรือชิ้นประมาณคุณครูปิ๊งแบบนี้ก็ได้นะคะตัดเป็นเส้นอะไรก่อนเส้นตรงยาวๆก่อนแล้วก็มาตัดเส้นสั้นใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆตัดกระดาษนะคะได้เยอะแล้วสมมุติว่าคุณครูปิ๊งตัดได้เยอะแล้วคุณครูปิ๊งก็จะทาอะไรคะทากาวเพื่อจะปะติดอย่าลืมต้องปาดไม้ทากาวทุกครั้งใช่แล้วค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทากาวแล้วอย่าเพิ่งทาหมดรูปนะเพราะว่าเดี๋ยวกาวจะแห้งเสียก่อนทาบริเวณที่เด็กๆจะติดก่อนแล้วก็นำกระดาษติดวางลงไปแบบนี้เป็นงานปะติดนะภาพที่เด็กๆนะคะตัดไว้นั่นเองทำได้ไหมคะติดให้เป็นยังไงเลยเต็มๆทั่วๆเลยนะคะยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากแต่ว่าเด็กๆต้องวาดอะไรก่อนวาดภาพผลไม้ของตัวเองก่อนนะเด็กๆต้องคิดแล้วนะว่าเอ๊จะวาดรูปอะไรดีนะคะเมื่อเด็กๆค่ะปะติดกระดาษเสร็จแล้วเด็กๆเอาไปทำอะไรคะเอาไปตากให้แห้งก่อนนำมาบอกเล่าผลงานให้คุณครูจดบันทึกนะคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆเลือกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมเหมือนเดิมเลยตามข้อตกลงของเราก็คือต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกี่กิจกรรมนะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้เด็กๆถึงจะเข้าเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นได้นะคะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ

ถ้าเด็กๆอยากเลือกเล่นนะคะแต่ในมุมต่างๆเด็กๆต้องทำตามข้อตกลงในการเล่นมุมด้วยนะใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดสัญลักษณ์นะคะที่เสื้อของเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆต้องเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผลงานดูกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะกิจกรรมที่1อะไรคะ
2: ก
0: ับ
2: หลังหันคร
0: ับกับหลังหันครับกิจกรรมที่2อะไรคะ
2: ห้องที่
0: 4เชิญค่ะกิจกรรมที่3ล่ะคะตัดปะภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวปั๊มสัญลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะ

0: คนนี้วาดใครคะคุณแม่ทำอะไรคะ
1: ไปซื้อส้ม
0: คุณแม่ไปซื้อส้ม

0: โอ้โหวันนี้น้องปั้นเป็นอะไรบ้าง
1: ผลไม้อยู่ในตะกร้า
0: โอ้มีอันนี้อะไรคะ
1: ช้อนกับส้อม
0: ช้อนกับส้อมด้วยเยี่ยมมากเดี๋ยวน้องไปวางผลงานไว้รอโชว์นะคะ

0: นี่ทำอะไรคะ
1: ทำบ้าน
0: บ้านใครจ๊ะ
1: บ้านหนู
0: บ้านหนูสีอะไรจ๊ะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองน้องอันตา
2: เขาต้องมะละกอแล้วครับ
0: หนูทำมะละกอเหรอจ๊ะ

0: ลูกอะไรจ้าลูกสาวโอ้โหบ้านสวยจังเลยที่พระอาทิตย์ยิ้มด้วยล่ะบ้านใครเนี่ย
1: บ้านมาม่า
0: บ้านมาม่าน้องน้องอะไรนะ
1: น้องมากี
0: ้น้องมากี้ค่ะเรียบร้อยค่ะ

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาและเอามือลงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยดีมากๆเลยค่ะปรบมือหน่อยสิคะเยี่ยมมากๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของครูปิ๊งนะคะบอกว่าอยากออกมาโชว์ผลงานเพื่อนๆปลายทางแล้วค่ะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังนะคะสร้างสรรค์ผลงานการปั้นสวยมากๆเลยเพื่อนๆลองชมสิคะว่าข้าวตังปั้นเป็นอะไรเพื่อนๆบอกก่อนข้าวตังปั้นเป็นอะไรเด็ก
1: ๆผลไม้อยู่ในจาน
0: ข้าวตังเฉลยค่ะ
1: ผลไม้อยู่ในจานครับ
0: โอ้โหถูกต้องไหมคะเพื่อนๆคนไหนทายถูกบ้างนะโอ้โหข้าวตังนะคะมีผลไม้อะไรบ้างคะลูก
1: มีบลูเบอร์รี
0: ่บลูเบอร์รี
1: ่แล้วก็มะนาว
0: มะนาว
1: แล้วก็แตงโม
0: แตงโมด้วยใช่ไหมคะแล้ววางจานอยู่ในจานเหรอคะและอันนี้ล่ะคะ
1: ซองกับส้มแล้วก็ฟักทองด้วย
0: มีฟักทองด้วยโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณนะคะขอเชิญอีกหนึ่งคนค่ะกับผลงานวันนี้เป็นผลงานการตัดปะกระดาษค่ะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะวันนี้น้องมากกี้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ได้เป็นทรงรูปวงกลมหรือว่ารูปแบบคุณครูปิงที่เป็นหัวใจเลยแต่ว่าเป็นรูปอะไรเด็กๆลองช่วยกันดูรูปอะไรคะ
2: แตงโม
0: แตงโมกำลังผ่าแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แตงโมเป็นลูกกลมๆหรือเปล่าแตงโมเป็นลูกกลมๆอยู่หรือเปล่าทำอะไรแล้วอันนี
2: ้ตัดแล้ว
0: ผ่าแตงโมแล้วนะคะเป็นแตงโมเซี่ยวนั่นเองเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะเมื่อทำการวาดร่างรูปร่างแตงโมเสร็จแล้วหนูก็ทำอย่างไรคะลูก
2: แปะกระดาษ
0: โดยการทำอะไรกระดาษ
2: ตัด
0: ตัดใช่ไหมคะแล้วหนูใช้กี่สีคะ
2: สองสี
0: สีอะไรกับสีอะไร
2: สีแดงกับสีเขียว
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้มากี้ได้ค่ะเยี่ยมมากค่ะเป็นผลงานที่สวยมากๆเลยนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆที่มีความคิดจินตนาการของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็สามารถนะคะนำมาโชว์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นำออกมาโชว์เพื่อนๆนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือนะคะเมื่อกี้เปื้อนกาวใช่ไหมคะไปล้างมือดื่มน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมการศึกษากันค่ะไปพักกันเลยค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆนะคะตั้งหน้าตั้งตารออยากเล่นเกมใช่ไหมใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะกับเกมนี้ค่ะเกมจัดหมวดหมู่ภาพผักผลไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนดีไหมคะแต่ก่อนอื่นคุณครูปิ๊งขอให้เด็กๆเอามือขึ้นมาก่อน

หมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบเอามือวางลงที่ตักค่ะคุณครูปิ๊งนะคะเมื่อได้ภาพเกมแล้วก็นำออกมาจากถุงก่อนเลยและเด็กๆนะคะก็สังเกตภาพค่ะว่าเอ๊ภาพไหนเป็นผักภาพไหนเป็นผลไม้บ้างโดยเด็กๆลองดูก่อนนะคะนำภาพออกมาวางดูก่อนว่าเด็กๆรู้จักไหมนะมีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะมีอะไรบ้างคะภาพแรกอะไรคะภาพแรกอะไรคะลูกผักใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นผักคะน้าค่ะผักยาวๆไม่ใช่ผักบุ้งนะคะผักอะไรนะยาวๆถั่วฝักยาวอันนี้ล่ะคะมังคุดภาพนี้ล่ะคะผักอะไรเมื่อกี้ที่กุ้ยช่ายพูดผักอะไรคะผักบุ้งมะเขือม่วงรู้จักไหมคะลำไยละมุดพูดสิคะละมุดอะไรคะอะไรกันแน่นะทุเรียนหรือเปล่าขนุนลูกขนุนผักกาดขาวน้อยนาใช่แล้วค่ะเด็กๆขาวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งบอกว่าเกมชื่อเกมว่าอะไรนะลูกจัดอะไรคะจัดหมวดหมู่อะไรคะผักผลไม้ฉะนั้นจะมี2ประเภทก็คือประเภทที่1คือผักประเภทที่2คือผลไม้เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าเป็นผักกับผลไม้เด็กๆก็ต้องจับแยกกันภาพนี้เป็นผักหรือผลไม้ก็แยกไว้เป็นอะไรคะผักภาพที่2ล่ะคะเป็นอะไรคะเป็นผักหรือผลไม้ผักผักก็เอาไว้คู่กันกับผักไว้กลุ่มเดียวกันนะคะภาพมังคุดล่ะคะเป็นอะไรคะผลไม้เอาไว้ด้วยกันได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้อยู่คนละกลุ่มก็จะแยกกันคนละหมวดหมู่ภาพต่อไปผักบุ้งล่ะคะเป็นผักหรือผลไม้เป็นผักก็เอาไว้กับผักต่อยาวไปเรื่อยๆถ้าเป็นผักถ้าเป็นผลไม้ก็ต่อผลไม้ยาวไปเรื่อยๆทำได้ไหมคะใครทำได้ยกมือเกมนี้ยากไหมลูกไม่ยากเลยให้เด็กๆช่วยกันสังเกตภาพที่เหลือนะคะว่าภาพใดเป็นหมวดหมู่ผักภาพใดเป็นหมวดหมู่ของผลไม้นะคะเด็กๆพร้อมจะเล่นเกมการศึกษาแล้วหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะเล่นเกมการศึกษาอย่างไรเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและก็ต้องแบ่งปันพร้อมกับช่วยอะไรคะช่วยเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกตักแตกสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปังปังปังเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องเอ้ยน่ารักมากค่ะนี้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆรู้จักเก็บของเข้าที่ตามข้อตกลงแล้วและเอ๊วันนี้เด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับใครคะกับเพื่อนๆใช่ไหมครับแย่งกันเล่นหรือเปล่าแย่งกันเล่นไหมคะไม่ต้องแย่งใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือกันเล่นเกมนั่นเองและเอ๊นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะใช่แล้วค่ะเมื่อตอนเช้านะคะเด็กๆ

0: สนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมแรกทุกๆวันค่ะเด็กๆเล่าข่าวนะคะด้วยภาษาและการพูดเป็นประโยคต่อเนื่องของเด็กๆนะคะสามารถทำได้ดีขึ้นมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะและกิจกรรมที่สองล่ะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆออกกำลังกายยามเช้ากับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวโดยฟังเสียงอะไรคะสัญญาณจังหวะต่างๆและทำอะไรด้วยนะเป็นผู้นำผู้ตามด้วยใช่ไหมลูกทำได้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ใครทำท่าเหมือนเพื่อนคนไหนทำท่าเหมือนเพื่อนทำเหมือนเพื่อนดีหรือเปล่าคะเพราะว่าเราคิดเองได้ไหมเราคิดเองเป็นไหมคะเป็นใช่ไหมลูกไม่ต้องทำท่าเรียนแบบเพื่อนเราสามารถทำท่าด้วยตนเองได้แต่เวลาเราเป็นผู้ตามเราต้องทำตามใครทำตามผู้นำค่ะเด็กๆก็ต้องสามารถนะคะเข้าใจในปฏิบัติตนเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่สามละคะเด็กๆเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เสริมกิจกรรมเสริมประสบการณ์เราเรียนหน่วยอะไรคะผลไม้แล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกวันนี้เราได้ล้างผลไม้ใช่ไหมคะเราใส่อะไรลงไปด้วยคะใส่อะไรลงไปด้วยคะลูกรู้จักหรือเปล่าอะไรคะด่างทับทิมค่ะน้ำกลายเป็นสีอะไรเลยสีชมพูชมพูใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะการที่เราล้างผักผลไม้ให้สะอาดนะคะจะช่วยลดสารเคมีตกค้างเวลาเรารับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆยังได้นะคะทำกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมใช่ไหมลูกวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมที่หนึ่งปั่นกิจกรรมที่สองวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่สามล่ะคะทำอะไรคะตัดปะภาพผลไม้ใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจทำกิจกรรมดีมากๆเลยแล้วเด็กๆนะคะก็ยังเข้าเล่นตามมุมนะคะต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นมุมประสบการณ์นะคะที่เด็กๆได้เข้าเล่นเด็กๆต้องเล่นอย่างไรคะแบ่งกันเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้องด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรลูกจัดหมวดหมู่ภาพผักผลไม้เด็กๆสังเกตผักไหมคะสังเกตแล้วก็จับแยกหมวดหมู่นะคะกับผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตถ้าไม่สังเกตจะเล่นเกมได้ไหมลูกมีได้นั่นเองค่ะการฝึกเด็กๆเล่นเกมทุกๆวันค่ะเด็กจะช่างสังเกตนะคะแล้วก็สามารถค่ะเล่นเกมตามกฎกติกาของเกมนั้นๆได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วให้เด็กๆร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกด์เดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกด์เดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของที่หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของที่หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกด์เดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกด์เดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกด์เดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกด์เดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกด์เดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกด์เดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกด์เดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกด์เดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: โอ้ต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
3: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
3: ้โอ้ยแย่แล้ว
1: เจ็ดม

0: ัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
1: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: ังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียน

ลูกศรคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลย
2: อย่างนั้น
1: ง่วงแบบแล้วก็หาว
2: โซนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณแม่หยุดหายใจคุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: นะร้ายแรงมากครับร้ายแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของสิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรักษ์นะก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็สงสัยอาการอยู่ในใจขณะหลับเราก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
2: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจ

0: เสร็จไปไม่นานนะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
0: ้ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ทำยังไง
0: ต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
1: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
0: กล้องวงจรปิด
1: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
0: ใช
1: ่แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
0: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
1: ครับ
0: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
1: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
0: ้
1: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
0: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
1: บ
0: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
1: ึ
0: ง
1: ใหญ่ขึ้น
0: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
1: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที่
0: ใช่
1: ในการนอนหลับ
0: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
1: ถ้ามากไป
0: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
1: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
0: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกๆครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
0: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
1: ถึงจะใช้
0: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
1: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องนี้ CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช
1: ้
0: ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างงี้ก็ผลการรักษาม
1: ันก็ไม่เห็นผล
0: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช
1: ้ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
0: ก็ไม่เอาเสียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโครนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุด
1: นี่ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลอะไร

0: ียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูคลื่นสมองเนี่ยก็แน่นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน2-3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
1: ครัน บ
0: ะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
1: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะเราจะมีการคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับ3อันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: น
0: ี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผม
0: นะครับ
1: รอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะคลื่นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะยังหลับตื่นๆใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูค่าออกซิเจนเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องจะดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมาด้าน
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้สุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: ที่เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนหนึ่งที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่ใช่
1: ทบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอีกแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอีกหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนเนี่ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะม
1: ี
0: ตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจ

0: นอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได้
0: ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกลนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกลนใช่ไหมถ้านอนกลนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบกับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
4: แคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต

0: รอยเท้าหมดแล้ว
1: ฮะหรือว่า
0: ลุงโคโค
2: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
1: เร็วอีกฟ้าฟ้า
0: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
0: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
2: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
0: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
2: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
0: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
2: ว้าวนี่

0: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
0: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
1: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
0: ฟาฟาจ๊ะถ้าสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
1: เอ๊ะ
2: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
1: ข้างนอกคือเปลือก
0: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
1: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
1: อร่อยจังเลย
0: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี้
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
1: สีแดงครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ยลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
1: ้อร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
0: ฟาระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนาพรเลยครับจำได้ว่าบ้านนาพรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนาพรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังล่อพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วใน

0: ื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไงได้บ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานให้เธอฟัง

าถึงสวนสัตว์

0: เล่นนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: eating,
8: right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai Delicious

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้า

หรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 在1960年邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้น

0: ในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外厂的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanavari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการของพระองค์ท่านบ้างคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีคันเล็กๆมีคันเล็กๆยังไม่ใหญ่นะก็มองไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าเกิดอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
3: วันนี้ตั้งใจ
2: จะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
4: ก็มีเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นๆเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
3: ตั้งใจ
4: ค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าๆถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ
0: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วจุด ที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างโกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อเวลาประมาณ 1:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บางช่วงนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณห้องน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังของร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินจึงไปสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟอะนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกลอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุล่ะเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึง

0: แจ้งว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะพอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
1: เป็นล็อกล็อกสองตัวเป็นตัวที่ใช้ประตูทางออกครับ
2: เปิดสำเร็จแล้ว
3: ใช่เป็นประตูทางออกประตูทางออก
2: เปิดได้ครับ
3: เปิดได้ว่าออกไปก็ออกข้างหลัง
2: ได้คร
4: ับไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเ
5: ห็นต้องเปิด
4: คนเนี่ยอยู่ระยะนะครับท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทราบ
6: เพราะฉะนั้น
4: แค่นี้เฉพาะที
6: ่ไม่ต้องวิ่งมาไ
4: ปไหนนี่ไม่มี
7: ป้าย
4: หนีไฟไม่มีเดี๋ยวหนีป้ายหนีไฟ
8: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
9: เขาจะถ้าเปิด
8: ถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
10: ควันถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค์
11: แล้วลงควันไปสองตัวล็อกเลย
12: ควันลอยขึ้นหมดแล้วปกคลุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
9: ออกได้แต่ไม่มีป้าย
13: เห็นไม่มีป้าย
14: ซ
13: ึ่
14: ง
13: ต้อง
14: จะให้คนบอกครับผม
15: วิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะกันไม่ให้คนที่เจอ
16: จ่ายตังค์เข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะ
17: ตายเข้าห้องน้ำ
18: ครับผม
19: แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟ
20: ด้านข้างด้านหลังอยู่ครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับ
21: จะเป็นเลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
22: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
23: ตรงนี้นะครับที่เรา
24: ในร้าน
23: ในร้านไม่ทราบครับ
24: แต่ที่เราออกไปมันเจอมาแล้ว
0: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านเนี่ยนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัตเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลพุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอนะก่อนที่จะมีการตบไหล่ให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพนี่แหละค่ะที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะ
25: ใหญ่แก้วใหญ่แก้วซับเสียง
26: แสดงออกไปแล้วไม่หมด
25: ครับเนี่ยถ้าตอนนั้นน่าจะตัวลางไฟได้เยอะ
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
27: เท่าที่ได้รายงานเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนไปจะถึงทางหนีไฟนะครับ
0: ทั้งนี้นะ คะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา24 นาฬิกา
1: เช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34 คนขอให้ญาติไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
3: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ34 คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
1: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทินกล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกส่วนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
3: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็และการประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบ อะไรเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั้น
0: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วง5 ทุ่มนะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27 คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา11 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27 คนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มแล้วอีก3 คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกฤษกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13 คนจากทั้งหมด27 คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63 คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71 คนเคสสีแดงเป็นชาย12 คนหญิง12 คนรวมเป็น24 คนเคสสีเหลืองชาย6 คนหญิง7 คนรวมเป็น13 คนค่ะเคสสีเขียวชาย14 คนหญิง18 คนรวมเป็น32 คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1 คนหญิงอีก1 คนรวมเป็น2คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่ง

0: ก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟคลอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
1: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่อีกที่1อยู่ติดกับห้องน้ําแล้วก็มีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางด้านซ้ายหลายคนเท่าที่ฟังนะคะคนให้การบางคนหลงเข้าไปในห้องน้ำด้านซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องทางด้านขวาเท่าที่เห็นก็จะมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
2: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากตัวเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทางหนีไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ำแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ำส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวท่านที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ำทางขวาก็จะเท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นแหละจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหมขั้นตอนเข้าใจว่าเท่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่ในการเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
1: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพง RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
0: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
3: จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทม.คปภ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ โดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พอถอนะคะยัง

ไปตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นๆอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ค่ะบอกว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟด้านหลังอาคารค่ะโดยประตูฝั่ง

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
2: ก็
1: ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
3: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
3: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
4: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
3: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: อ่ะมาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามจริงๆคุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงครับคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3คน
0: 3คน
1: รวมกับคนขับด้วยก็เป็น4
0: คน
1: 4คน
0: ทุกคนงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพนี้ไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่สองชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด

0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีนะขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
1: 10กว่า
0: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
1: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
1: ครับ
0: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
1: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมไปผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นผมก็ขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมุติเต็มรถ
1: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
1: แต่ก็เป็นบางส่วนที่ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซน
0: ๆ
1: ครับทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
1: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็บนะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3:00
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันขอให้เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
3: ใช่
2: มันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
2: ครับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
2: ครับผม
3: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: หรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
2: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคุณหมอ
3: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
3: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
2: บาด
3: ครับ
2: มันอยู่ในขยะมาก่อน
3: ครับ
2: ก็ต้องมีเชื้อโรค
3: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
2: ๆอ๋อมันย่อยอยู
3: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
2: ื่อ
3: ม
2: ี
3: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
2: ครับผม
3: ครับ
2: อันตรายนะครับอ
3: ันตรายมาก
2: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
3: ่
2: อันตรายไงครับคุณหมอ
3: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
2: ครับ
3: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
2: ่
3: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
2: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู้ มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆ เข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
3: ทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
2: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็อาจทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
1: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
2: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
3: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
2: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจน

0: มันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
1: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
0: ครับ
1: เชิญครับ
0: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
1: ทุกวันเลยจริง
0: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
1: ้
0: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับพี่ยากเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
0: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เราจะมีช่วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถชนใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้หน้าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้

0: the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: 18:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากมากนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: ความเครียดความเครียดซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นที่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: เยอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่
0: ว้าว
1: แล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวัง

0: ที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเมื่อ
1: ปี49
0: นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ 20.20
1: แล้ว
0: นะครับฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
1: ของปี68นี่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับฮะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3นะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: แสดงออกทางกายเลย
0: ปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเขาก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: หมดไฟเบิร์นเอาต์นี่อันนี้เราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับฮะก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6 เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ 27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PUA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายๆวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับ

0: ผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับฮะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงเนี้ยเยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แต่ที่ด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งนี่ซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสอบถามเนี่ยเราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดเลยฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่มั้ยครับรู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะศูนย์ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทำงานบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารวมแคน2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะได้8คะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมครับถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมครับยังถือว่าไม่อันตราย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงาน

0: วิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่ทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับอ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
0: ครับ
1: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำอะครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
0: เอาเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
0: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคร
1: ับ
0: ครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
1: ใช่คร
0: ับ เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้น
1: อ่
0: ะแต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
1: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
0: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
1: ์
0: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือ เริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
1: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
0: ครับ
1: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
0: ครับ
1: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไม่มีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
0: อันนี้ชัดเจนเลย
1: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ
0: ค
1: นที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
1: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ดูสีหน้าท่าทางอะครับ
0: ครับ
1: คือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
0: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธออ
1: ่าใช่
0: ประมาณนี้
1: ใช่ใช่อาจจะ
0: ห
1: งุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่
0: า
1: ลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไรท
0: ำนองนี้พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: อะไรเงี้ยโอเค
1: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องเด็กขนาดไหนอ่ะ
1: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทำนองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรระดับต่ำกว่าเนาะ
0: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมุติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
1: ช่ครับใช่ครับ
0: ทำไงดีอาจารย
1: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
0: า
1: ะ
0: มีวิธีไหมมีวิธีการเข้าหาไหมครับ
1: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้าง

0: สิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะลมเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเด
1: ี๋
0: ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
1: ครับ
0: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองนี้นะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย
0: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
1: รอครับ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
1: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับ ก
1: ็
0: คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็เช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
1: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเว

0: ลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงนี้มันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล
0: ้
1: วไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
1: นั่นแหละสิกังวลนะอาจารย์กังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีอะไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะมีกำแพงเลยอ
0: ะ
1: มีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
1: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหม
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังมีความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: หลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆคุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีอ่ะแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชั่นแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไรเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชั่นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีนะฮะ
1: ก็เยอะแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่น

0: ก่อน20เนี่ยโอ้ต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอ้ต่างจากเขาเยอะเลยครับ
1: แบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยจ
0: ้ะประมาณนั้นครับ
1: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจน C ใช่มั้ยฝ้าออกมาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วโดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาอะดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
1: ก็ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15-16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเราก็มีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมครับหรือว่ามันพังไปแล้ว
0: รักษาเหมือนกันนะครับ

0: กัน
1: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
0: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
1: ใช่ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พวกกัญชาเอฟเฟตามีน
0: กัญชาด้วยครับอาจารย
1: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
0: แต่กัญชาทุกวันนี้มันถูกกฎหมายนะครับอาจารย
1: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
0: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
1: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคธรรมนุกรรมเหรอครับอาจารย
1: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแว่วมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
0: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
1: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
1: ใช่ครับ
0: เพราะบางทีพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
0: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
1: ถ้าปานกลาง
0: ปานกลาง
1: น้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
0: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยครับอาจารย์
1: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกเนี้ยถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี่ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไป อารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกๆอย่างตั้ง
0: มาหมดเลย
1: มาหมดเลย
0: ยกมาหมดเลย
1: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
1: ใช่ไ
0: หมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
1: ้ใช่ครับ
0: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช
1: ้
0: า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
0: พื้น
1: จุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้ว จะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ พอดีเพิ่งมีวันก่อนมีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได
0: ้
1: ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
0: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นนะความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคุณคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ในความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
0: เป็นเจอความกดดันเจอการแข่งขันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วณจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
0: ้
1: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
0: ้20
1: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทํานองเนี้ยนะครับฮะซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
0: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่มั้ยครับแล้วเขาก็จะมีรูมเมทอยู่คนนึงซึ่งสุดท้ายรูมเมทคนเนี้ยเรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
1: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
0: ้
1: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วสักพักพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
1: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
0: ที่ชอบ
1: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะ
0: อีกสักนิดนึงน่าจะได้อีกสักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellness Enhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
1: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
2: คืออะไร
1: ครับTranecranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับ
2: ฮ
1: ะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
0: เสียบที่บ้านได้
1: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ผมอยากทราบกลไกครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
1: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
0: สมอง
1: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
0: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับคลื่นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
0: อ้าวเราข้ามไปใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังคมจริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับฮะก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆคิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหม โดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไรเราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทย

0: ไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็น
1: ครับ
0: เป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
1: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นน่ะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ๊ยสวัสดีเชื่อนะครับ
2: หมอขอบ่น
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศ

ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะครับ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: อืมโอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้มั้ยครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ๆ
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
3: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต
2: ่ค่ะ
3: คือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
2: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: ที่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
3: น
2: ี
3: ้วางอย่างนี้ใช่
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้อ่ะแล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
2: มันดูแบบมั่นคงกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็
3: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
2: ้
3: แค่การวางมือแล้วนะ
2: โอเคครับ
3: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
2: ม
3: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
2: ตรง
3: ยังคะ
2: ตรงแล้ว
3: แล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
2: ตะตุ่มขวานี้
3: อ่ะฮะ
2: โอเค
3: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
2: แล้วก็วาง
3: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
2: มันยากจังเลย
3: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
2: ้
3: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะพ
2: ี
3: ่ลองค่ะลอง
2: สะดือตรงปึ๊บ
3: ลองดู
2: แล้วก
3: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโย้หลัง
2: เอามันห้ามโย้หลังอันนี้ใกล้ไป
3: ใกล้ไปหรือเปล่าโอเ
2: จะได้เล่นไหมเนี่ยคน
3: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
2: อ่
3: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้เนี่ยอย่าแบบนี
2: ้
3: ต้องแบบนี้อ่ะฮะขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
2: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
3: มันแค่ช่วงแรก
2: ช่วงแรกใช่ไหม
3: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
2: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
3: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
2: ไปเรื่อย
3: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละ1,000รอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอะวันละ1,000รอบ
2: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่
2: ถึงเก่งขนาดนี
3: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาจะพี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
2: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะ
3: ของ
2: ม
3: ัน
2: ต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
3: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
2: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
3: แทงลูกเป่าลงหลุม
2: อย่างเดียวเลย
3: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
3: ใช่
2: ไหมครับว่าลูก
3: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
2: เท่าไหร่
3: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
2: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
3: แทงลูกเป่า
2: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
3: ใช
2: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
3: โยไปค่ะเด
2: ี๋ยว
3: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
2: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆ
3: สนุกเกอร์

0: แค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้ว มันต้องประมาณนี้แต่ภูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคือไง
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี้
1: ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับหนึ่ง
1: เพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเลยละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าๆให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเปล่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกัน
0: อย่างเงี้ยง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
0: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได
1: ้ต้องตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่น
1: อ
0: ่ะ
1: สมมติอันนี้คือลูกยากน
0: ะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมติแบบพอพูดคำว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทำไมเราต้องจินตนาการใช่ไหมว่าถ้าสมมติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
0: ัน
1: คือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
1: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหนูก็ต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันมั้ย
1: ได้
0: ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกาจาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: Oh my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าจุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะพี่อ่ะ
1: ไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อ่ะต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่มานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้งั้นถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี
1: ้แต่มันแป๊กมันแบบ
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่มันหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างนี้ได้ไหม
0: โอเคโอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่เข้านี
1: ่เข้านี
0: ่ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยนไมซ์เซ็ตตัวเอง
1: โอเค
0: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบ
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4 ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เขียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามัน
0: ตุ๊บใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: เขาชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากมันก็ต้องบางมาก
1: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุก
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียด
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: แดง
1: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อน เพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี่พี่อาจต้องใช้เล็ดใช้เล็ดยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับขาวได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: มือมันฝืดอ่ะ

0: ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงนะ
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ

0: 2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
1: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
0: คืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
1: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอ่ะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าก
0: ฎหมาย
1: ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้
0: มีอำนาจ
1: ผู้มีอำนาจอ่ะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
0: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
1: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
0: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
1: ค่ะ
0: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ไ
0: อพาร์ทขอบคุณมากเลยสนุกมากว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกเหมือนเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.gh

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยมงคลจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
0: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
1: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
0: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาน้อย
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
0: ้
3: ง
0: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
1: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่งเร็วๆ
4: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันทั้งนั้นอะ
1: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง

0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
1: พี่ว่ากินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
3: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
3: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
3: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
3: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มัน
1: เนียน
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเพิ่มจะเป็นรูคุณผ
1: ู้
0: ครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงผักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทุกแม่นะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับ
2: ไข่
0: นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคน มือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสครับเองง่ายนิดเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็นโลว์แฟตหรือโนแฟตเป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉะนั้นก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับลองขูด
1: จริงๆถ้าเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าหยิบยื
2: นเป็นหน้าหยิบยืนกรอบเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหม
0: ครับก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะคร
1: ับ ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดกดกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนแล้วก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพื่อรสชาติใช่ไหม
2: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนาม
1: ออ
0: กครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้ไหลก่อนเป็นยังไงบ้างครับยังไงนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติม

0: ครีมนะครับ
1: เติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
3: คนอยู่ใช่ไหม
1: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ100
2: ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของเองครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
3: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไป

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือ
0: ไม่
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได
3: ้
4: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: เ
0: ล่น
1: โอ้โห
0: ตุกยก
1: พอแล้ว
0: คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหรือหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสว
0: ั
2: สด
0: ีครับคุณปูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้กันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
2: ภ์
0: แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: ค่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแล้ว
0: ไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่สองส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าบอกว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได
2: ้
0: วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: ออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียว มันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐาน คนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลยลองดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ท้าวธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ
1: ้
0: า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กำเนิดคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้พัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาเข้านะครับมือสองข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับตอนนี
0: ้สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้เพราะเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับสอบประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะครับ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้าช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เพ่งตามเลยเนี่ย
1: เกิน
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
1: พักก่อนพักก่อน
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเพลงเนี่ยเราสามารถเพลงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เพลงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกร็งหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันก็คือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับนะส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่งนะ
0: ทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: คือผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: บริเวณกล้ามเนื้อความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าต้องการแบบคือ
1: ให้มันขยาย
0: ให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัว V ใช่มั้ย
0: ตรงนี
1: ้อกกว้าง
0: ให้อกใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
2: ค่ะ
0: เราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่
0: ถ้าโอเคท่าที่สองถ้าได้ผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟลาย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟลายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟลาย
1: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
1: ทำเป็นลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับลองพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้น

0: บีบศอกนะครับหายพวงมือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
1: ถ้าเกิดระวังน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
0: ให้แตะไปนิดนึง
1: ขึ้นได้ปึ๊บ
0: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
1: เหมือนว่าจริงเราว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
0: บีบอกตลอดเหมือน
1: มัน
0: สักครู่เลยครับบีบอกบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
1: ทำแบบนี้คือ
0: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
1: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
2: แน่นอนนะ
1: โอเคท่าที่3
0: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่จะใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
1: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
0: ใช่
1: แล้วก็นอนแต่ว่าอันนี้
0: พยายามดึงศอกข้ามศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
1: อ่ะอันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
0: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
3: ล็อกศอกไว้
0: เราจะให้หมุน
1: จากมุมศอกไว
0: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
1: โอเคลองดูไหมครับ
0: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
4: ดึงศอกข้าม
2: ต้องติดพื้นไหมคะต้องติดพื้นไหม
0: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครง
1: แอนขึ้นไหมครับ
0: ดึง
1: แอนบอกว่านั่นแหละ
0: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
1: ึ
0: ง
1: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกเลยครับ
2: รู้สึกว่า
0: ช้าๆนิดนึง
2: เราต้องเกร็งในการยกอะค่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกร็งตาม
1: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
0: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
2: เป้
0: งมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
1: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
0: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
1: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
1: ท่าที่4ครับ
0: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนกับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
1: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
0: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
2: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
0: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
1: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
1: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
0: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
1: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
0: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรง
2: ปุ๊บมันก็จะหมุนออกนอกแบบนั้น
1: วันหนึ่งมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล
1: ้วมันกี่กระดาษกันคุณปู
0: โอเค
1: คุณปูลองเลยดีกว่า
2: เดี๋ยวกันนะปุ๊บจับตรงนี้ได้
1: ไหมได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
0: แขนเหยียดช้า
1: ๆเราหมุนด้านในด้านนอกครับ
2: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
1: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
2: ได้ข้างนอก
0: งานไปทำการไปเท้า
1: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอนนี่คือท่าที่4ทําแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
0: ใช่ครับ
1: ข้างละ2เซต
0: ใน
1: ตอนเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิม
2: ก็รู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
0: ใช่มันก็จะมีการทํางาน
1: สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทําท่านี้เลย
0: ทํานี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน

0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปูข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
0: หนักมากขึ้น
2: ใช่
0: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถ
0: ต่อไปกว้างขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
2: ค่ะ
0: ไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท
1: ่
0: า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าcross chest ใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อก
0: นะนอนเหมือนก
1: ันนอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าท่านี้
0: คือเราเน้นอกในนะท่านดูต้นเน้นอกในมาก
1: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ไหมก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราไขว้สลับฮะไขว้นิดเดียวก่อนไขว้นิดเดียว
0: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้า
1: แนวอกแนวอก
0: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
0: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
1: ตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
1: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่
0: แต่พอเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
1: ้
0: อกล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
1: ใช่
0: แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
1: ์
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยมือไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: ขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
0: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
2: 9 เดือน
0: ยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีเขาซีเรียสเขาเป็นคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
2: อ๋อเหรอคะ
0: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: ทำได้
2: คิดว่าทำได้
0: เยี่ยมเลย

0: ณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
3: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนรู้วิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วมาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะไปเลยค่ะ

0: เดี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องรูหูใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: อ๋อปกติแล้วเนี่ย

0: หมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะครับจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
1: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlightครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
2: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอะหรอคะ
0: ถ
2: ู
0: กต้องแล้วอันนั้นล่ะเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟสองนี้เลยนะครับสำหรับการใส่สายก็ใส่อย่างนี้เลยทุบหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
2: ค่ะ
0: น้องบอลลองใส่ดูครับ

0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะอย่างแรกเลย เราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่สองโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้สองโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาจมูกคนไข้นะครับโอเคมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยเราก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคลองหมอลองทำ
1: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับเนี่ย
0: ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะคนไข้อ้าปากค่ะน้องบอสเห็นไหมครับมันก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงๆโอเคชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
2: คร
0: ับ ผมเพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี้จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันก็ใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
2: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคก็จะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับขายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะเดี๋ยวน้องมอสลองตรวจดูอันนี้
1: จับ
0: จับนี้นะครับจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบส่องดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี
1: ้มีโล่งจัง

0: ็เรียบร้อยเป็นการส่งหูดูหูตรวจ
1: คุณค่าพบ
2: น้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทเสื่อมนี่ก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
1: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
0: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
2: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินบอสบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
0: เมื่อสักครู่นี้บอได้ยินอะไรบ้างคะ
1: มีเสียงตู้ดเริ่มมีเสียงมีหลายเสียงเลยค่ะ
0: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆก็จะเป็นความถี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคครับเรียบร้อย
2: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำใหเกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
1: คร
0: ับ เสียงดังระยะเวลานานๆ
1: อย่างที่เราแคะขี้หูอะคะมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
0: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีเล็บเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้นอีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็ เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: าดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: นี่คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: อ๋อชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่ อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมา จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
2: สิบกว่า
0: แล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเองผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่จะก็เป็นบางส่วนที
0: ่
2: ส่วนที่เพราะว่าเขาจัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆคร
0: ับ
2: นี่ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมี

0: ผมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
1: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
2: ครับ
1: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
2: ครับ
1: เสี่ยงไหมคุณหมอ
2: แน่นอนครับ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
2: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็บนะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
1: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
2: ครับ
1: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
2: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
1: ครับผม
2: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
1: 3 ตี
2: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะนะตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
1: ครับ
2: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
1: ครับผม
2: ครับ
1: ขณะเดียวกันขอนี่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
2: ถูกต้องครับ
1: อันตรายไหมคุณหมอมาดูของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
2: ใช่
1: มันเป็นขยะ
2: ครับ
1: มันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
2: ครับ
1: และทุกอย่างก็กองรวมกัน
2: ใช่ครับ
1: อันตรายแค่ไหนครับ
2: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะครับไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
1: ครับผม
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
1: ์
2: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
1: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
2: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
1: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
2: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่
1: าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
2: ครับ
1: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
2: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรคุณหมอ
2: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
2: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
1: บาด
2: ครับ
1: มันอยู่ในขยะมาก่อน
2: ครับ
1: ก็ต้องมีเชื้อโรค
2: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
1: ๆอ๋อมันย่อยอยู
2: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
1: ื่อ
2: ม
1: ี
2: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับผม
2: ครับ
1: อันตรายนะครับอ
2: ันตรายมาก
1: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
2: ่
1: อันตรายไงครับคุณหมอ
2: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
1: ครับ
2: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
1: ่ค
2: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2 อย่าง
1: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่

0: มันบวมแล้วก็ละลายออกมาบางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
1: ้
0: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ทั้งการสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
0: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปลอดแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
0: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
0: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
0: ทุกวันเลยจริง
1: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่าอันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
0: อ
1: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
0: ์
1: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับแยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
0: ๆ
1: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนน

0: ตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
3: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
0: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยง

หลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่

0: ระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5 โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กในรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: ความเครียด
0: ความเครียด
1: ภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมฮะนั้นเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชื่อ
1: นะใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่คร
0: ับ ว้าว
1: ฮะแล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเม
0: ื่
1: อปี49นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ 20.20
0: แล้ว
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือต ้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: เดี๋ยวปี68นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3ครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
0: แสดงออกทางกายเลยนะ
1: มีใช่มั้ยครับปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเค้าก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
0: หมดไฟอันนี้เราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
1: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
0: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายๆวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับฮะแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับฮะก็เป็นข้อมูลที
0: ่น่าสนใจ
1: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับฮะแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับฮะก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับฮะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT นะดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไ

0: ก็เยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แต่ด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งในซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสองครั้งนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ครับช่วงของสัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดนะฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังไอ้อันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังไอ้อันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะ0ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารวมคะแนน2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะได้8คะแนนขอดูไฟฝั่งนึงหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมยังถือว่าไม่อันตราย
0: ใช่
1: ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะคร
1: ับ มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้น บางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณ120กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
1: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
0: อ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
1: ครับ
0: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำอะครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
1: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคร
0: ับ
1: ครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
0: ใช่คร
1: ับ เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้น
0: อ่ะ
1: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความ
0: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
0: ์
1: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางอะครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
1: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ คนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่ ที่สำคัญนะครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ย

0: เด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvertแยกความแตกต่างระหว่างอ่ะเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอินโทรเวิร์ตกับการซึมเศร้าแยกยังไง
1: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ดูสีหน้าท่าทางอะครับ
0: ครับ
1: คือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
0: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธออ
1: ่าใช่
0: ประมาณนี้
1: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่
0: า
1: ลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไร
0: ทำนองพ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอเค
1: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องเด็กขนาดไหนอ่ะ
1: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบสองขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทำนองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรอะระดับต่ำกว่าเนาะ
0: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมุติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำไงดีอาจารย
1: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
0: า
1: ะ
0: มีวิธีไหมมีวิธีการเข้าหาไหมครับ
1: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอกต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนึงที่เขารู้ว่าเราพร้อมอ่ะเราจริงใจที่จะช่วยลูกเดี๋ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี
0: ้
1: นะ
0: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
1: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
0: ครับ
1: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับ

0: การดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได
0: ้
1: แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว
1: ครับ
0: อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่าย
1: ครับ
0: ถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย
0: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
1: รอครับ
0: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
1: เหมือนเป็นทวีคูณเลยนะจ๊ะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้น ไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะแล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
1: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขา อยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะฮะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทํานองนี้
1: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่มั้ยครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทําให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนมั้ยก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้น

0: ี่ยดี
1: ครับ
0: แข็งแรงแล้ว
1: ครับ
0: ไปสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
1: ใช่ครับ
0: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
0: นั่นสิกังวลเนื้อจานกังวลเลย
1: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อาจารย์จึงตอบย้ำว่าเออมีได้ละประมาณนั้น
1: ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีอะไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคุณบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยอะมีวิธีไหนบ้างครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย์
0: เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
0: หรอ
1: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
0: ี
1: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ หลอกตัวเอง
1: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทำนองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับ อย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าไงเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับ
1: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
0: ก็คงคิดต่างแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นออกมาโอต่างจากเขาเยอะเลยคร
0: ับ แบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยอาจารย
1: ์ประมาณนั้น
0: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่ไหมฟ้าออกมาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้ หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรค

0: วิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังแล้วก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาอะดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
0: ก็ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
0: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15-16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
0: 20กว่าเม็ด
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
0: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
1: ับ
0: หรือว่ามันพังไปแล้ว
1: รักษาเหมือนกันนะครับ
0: รักษาเหมือนกัน
1: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
0: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
1: ใช่ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
0: กัญชาด้วยครับอาจารย์
1: กัญชาก็ทำได้ครับ
0: แต่กัญชาทุกวันนี้มันผูกกฎหมายนะครับอาจารย
1: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
0: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
1: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
1: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแววมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี
0: ่
1: ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
0: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
1: เยอะเลยครับเอาเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อม

0: เนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
1: ใช่ครับ
0: เพราะบางทีพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่มั้ยครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากแล้วครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
0: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
1: ถ้าปานกลาง
0: ปานกลาง
1: น้อยๆนี่คุยได้ฮะใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ละคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
0: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกเนี้ยถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี่ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไป อารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้งแต่
0: มาหมดเลย
1: มาหมดเลย
0: ยกมาหมดเลย
1: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
1: ใช่ไ
0: หมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
1: ้ใช่ครับ
0: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช
1: ้
0: า
1: ใช่ครับ
0: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมี
0: พื้น
2: ดุจพอง
1: อะไรอย่างเงี้ยอยู่บางส่วนแต่ไม่ใช่แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับเนี่ยพอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
0: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นนะความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ไปความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
0: เป็นเจอความกดดันเจอกันแข่งขันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วณจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
0: ้
1: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
0: ้ก็เยอะ20
1: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฮะเราก็จะมีระบบอะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะซึ่ง

0: การเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะมันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่มั้ยครับแล้วเขาก็จะมีรูมเมทอยู่คนนึงซึ่งสุดท้ายรูมเมทคนเนี้ยเรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก
0: ็
1: เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะ
0: yeah.
1: อาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยาก
0: yeah.
1: เราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะ
0: yeah.
1: จะทำยังไงดี
0: yeah. พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดา นะครับ แต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไง อะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้อีกสักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellnessenhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้อุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
0: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
1: คืออะไร
0: ครับTranranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับ
1: ครับ
0: ฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
1: เสียบที่บ้านได้
0: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ผมอยากทราบกลไกครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
0: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
1: สมอง
0: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับคลื่นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
1: เอาเราเข้าไปใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องเ

0: แต่ว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไ
1: อ
0: ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับ อย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังค
0: ม
1: จริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไร อย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีความมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข
0: ์
1: หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
0: มาจากข้างนอก
1: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลง
0: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
1: ครับ
0: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: ันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษรพงศ์เลยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำคลื่นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
0: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได
2: ้เลิกนะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
1: สวัสดีครับใบพัด
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
2: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
1: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
2: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
1: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงๆไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับพูลแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
2: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
1: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะใช่
1: หลุมก็เล็กกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
2: ว้างกว่าง
1: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว
2: ่
1: าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
2: ได้ค่ะได
1: ้
2: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
1: จริงเหรอ
2: ใช่ใช่
1: ปกติเล่นอย่างเดียว
2: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
1: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
2: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
1: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
2: น
1: ี
2: ้วางอย่างนี้ใช่
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
1: มันดู
2: แบบ
1: มันจะมั่นคงกว่า
2: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็
2: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
1: ้
2: แค่การวางมือแล้วนะ
1: โอเคครับ
2: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
1: ม
2: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
1: ตรง
2: ยังคะ
1: ตรงแล
2: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
1: ตะตุ่มขวานี
2: ้อ่ะฮะ
1: โอเค
2: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
1: แล้วก็วาง
2: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
1: มันยากจังเลย
2: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
1: ้
2: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขอลอง
2: พี่ลองค่ะลอง
1: สะดือตรง
2: อือฮึ
1: ปุ๊บ
2: ลองดู
1: แล้วก
2: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโย่หลัง
1: เอามันห้ามโย่หลังอันนี้ใกล้ไป
2: ใกล้ไปหรือเปล่า
1: จะได้เล่นไหมเนี่ยวัน
2: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
1: อ่ะฮะ
2: อย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกม0แบบไม่ชนะใครเลยโอเค

0: เนี่ยใหญ่ๆแบบนี
1: ้
0: ต้องแบบนี้อ่าฮะขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่เอาใหม่ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆ
2: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
0: มันแค่ช่วงแรก
2: ช่วงแรกใช่ไหม
0: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวแบบนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
2: ก่อนจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
0: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
2: ไปเรื่อย
0: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
2: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
2: ถึงเก่งขนาดนี
0: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
2: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบนี้ต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
2: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเป่าลงหลุม
2: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
2: เท่าไหร
0: ่เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
2: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
2: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช
2: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โยไปค่ะ
2: เดี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนี้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
2: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆๆแ
0: ต่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
2: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วจริงความสนุกของมันคืออะไร
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
2: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
2: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
2: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกปลาให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
2: ต่อกัน
0: อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่างนี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
2: มันก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยป
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
2: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
2: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันลูก

0: ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่ะอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
0: ัน
1: คือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
2: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัฒน์บอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
2: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
2: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
1: ้
0: ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12
1: อ่
0: ะฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี้
1: ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงๆใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่าง
1: น
0: ะพี่อา
1: จไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะไกลเหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซักฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อเหรอไม่น่าเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่
0: ทำให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี้
0: เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบอันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้า

0: ขาวมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า3ส่วน4 3ส่วน4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1ส่วน2เขียบมาอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1ส่วน4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3ส่วน4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
0: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: เขาชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากมากมันก็ต้องบางมากมาก
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผนimagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียดมัน
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสนุกเกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: แดง
1: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มี
0: ค่ะ
1: ชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี้พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกันเจ็บไหม
1: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงนะ
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วมันก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: แบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเกี่ยวกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าเลย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์มั้ยบางคนเค้ายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เค้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเค้ารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงนี
0: ้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้
1: มีอำนาจ
0: ผู้มีอำนาจอะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็น

0: เด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไ
0: อ
1: พาร์ทขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกเหมือนเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบเช้าแล้วก็หาวๆ
2: กรนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ

0: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
1: ร
0: ู้
1: เลย
0: ถ้าคุณจะไม่คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่หยุดหายใจนี่คุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำsleep testเนี่ยฮะคืนหนึ่งเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โหถือว่าหนัก
3: มันร้ายแรงมากครับร้ายแรงมาก
4: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรักษ์นะก็คือการนอน
2: คือ
4: น
2: ะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
4: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยแล้วก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับแล้วก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
4: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
2: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
4: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
4: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข้
4: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
4: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
4: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
4: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
4: ใช่
2: แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
4: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
4: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
4: ้
2: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
4: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
2: บ
4: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
2: ึ
4: ง
2: ใหญ่ขึ้น
4: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
2: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
4: ่ใช่
2: ในการนอนหลับ
4: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
2: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
4: ไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากัน
4: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
2: ถ้ามากไป
4: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
2: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
4: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
2: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกๆครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
4: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะ
2: ครับ
4: ค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
2: ถึงจะใช้
4: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่ามันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
2: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
4: ับ ใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องเนี้ยCPAPเนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก
2: ็ไม่เห็นผล
4: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช
2: ้ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะ
4: ถูก
2: ไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
4: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
2: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโครนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
2: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรเราจะมีการคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมนะรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะคลื่นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นๆใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงนึงเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูข้าวเครียดเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนจะขึ้นลง
1: ขึ้นลง
0: ตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: ถ้าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เจ้าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนทุกคืนเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่

0: อย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: เลยเป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่ๆ
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ๆแล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอีกแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอีกแล้วหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนเนี่ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: ครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากคร
0: ับ
2: โรคข้อขับเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างเดียว2ข้างแหละครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่อง ข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล
0: ้
1: วค่ะ
0: แรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยา

พิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับหนึ่งครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
1: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อกระจกคืออะไรครับ
0: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยนะคะมันขุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
1: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
0: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะ หรือว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก
1: ็
0: คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
1: อ
0: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
1: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
0: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
1: ้
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาว
1: ๆ ค
0: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
1: การผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
0: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
1: ็
0: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออกนะคะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
1: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
0: ้ครับ
1: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นนิ่วอ่ะเป็นทุกคนหรือเปล่า
3: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสําคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
2: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
4: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
2: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
3: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
2: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
2: ้ปัสสาวะเข้มข้น
3: ครับ
2: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
3: จริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายทีเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
2: เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
3: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
2: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
3: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งแล้วลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแล้วลงช่องคลอด
2: ครับ
3: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วไม่ได้เล็กออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำนะครับ
2: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ผสมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบหญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาคือครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิง

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปโต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้อง

0: กันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
3: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
2: บูกี้บูเ
3: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
4: ลมแรงลมแรงลมแรง
3: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
4: ลมแรง
3: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
4: ้ยืดไว้ไว้ไว
3: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัววิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิด มาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมา2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมา4เอ้า2 3เดินหน้ามาใจเย็น2 3 4มา2ทิ้ง3 4เอ้าอ้าวเฮ้ย1 2 3 4มาใช่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงปล่อยลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่ ใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1อ่าปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองครั้งสุดท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบไปแล้วนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายคือพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NVT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์

0: ล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะฮะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะฮะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดใครจะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันพพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรือว่าอาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5 โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5 โมง 45 โมง 50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกเถียงถูกพูดคุยกันมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่adrama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55 ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30 ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3 ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
4: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่4-5 วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2 แบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพอ

0: อัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาก็ทำให้เป็นฝ้ามองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
1: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลรักษาตาร่วมปี
0: ในฐานะที่ผ่าตัดประสบรอบแล้วนะครับ อยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
1: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
2: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนอยากใยลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
2: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพแล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
3: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยากใยหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
2: สาเหตุเกิดจากอะไรฮะอาจารย
3: ์สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
2: ฮะแล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ

0: ่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูสีขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอ
1: ัน
0: นี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ประหลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือตีเย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
1: ึ้
0: นเคร
1: ื่
0: องเนี่ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างหนึ่ง45วันเนี่ยอาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมฮะอาจารย์ตุ้ย
2: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต
1: ่
2: พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
1: ทำได้จริงหรือเปล่า
2: ที่บ้านได้ไหมครับ
0: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่ใบหน้าด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง4อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ตกบ่อยมากนักค่ะ
1: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย์
0: จอประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำวุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลาออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
1: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
0: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำ

0: ด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันลุกลามมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานะฮะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะฮะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะฮะคุณระเบียบโอ้คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CH โอ้วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอาทิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับต้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคตริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
2: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด่นนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดเองก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
1: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
2: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80%จะเกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือไรฝุ่นนะครับสองก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนนะมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดครับนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับนะเพราะอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับ
1: ครับ
2: อีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่นะครับหรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นได้ ครับ
1: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย์
2: หลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุประกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดครับลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
1: ครับคุณนิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
2: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับผม
1: นะครับ
2: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
1: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
0: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูฉีดขาดที่เจ้าประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะหรือน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
1: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์นันฮะ
0: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งนึงค่ะ
1: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ600-700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีดขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
0: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตาสั้นเยอะใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
2: ว่าละเชียวว่าต้องถามภาษาเหตุนี้แน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
2: ผมว่าหลังๆใน

0: พิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อไรต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายาที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากไหมฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะหนึ่งฮะ
0: ถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี่น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะอาจารย์ค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
0: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
0: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
0: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตินะฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะพัดฝากคำถามเข้ามาครับ
2: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจากสัตวแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
1: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
2: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
2: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียวเลยสองข้าง
2: จริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแพคทีสของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามมาอธิบดีเรานะคะ

0: ็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
2: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆสองอย่างแล้วกันครับหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อหนึ่งแล้วกันนะครับข้อสองคือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตัดจักแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้ก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
2: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
2: มีประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียนะครับนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสเสพยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
2: ครับถ้ากินสอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มเลยอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็ หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อ

0: ให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับนะโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับนะที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไวรัสต่างๆแล้วก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
1: ครับ
0: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากกินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
2: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
1: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมอาจารย
2: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสองอาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
0: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
1: ครับ71ครับ
0: บวกครับก็2ข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่ไหมครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกติครับกินแคลเซียมให้เพียงพอเราจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: ครับ
0: สองคือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนั่นก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่า

0: ที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับแม้ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆครับมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
2: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพังผืดที่เกิดตามอายุนะคะพังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอหมอบอกว่าพังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
0: ก็มาความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มาความเสื่อมครับ ก็ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายๆกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่งเอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับนะหรือว่าไตผนังไตผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหล่ติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่านะผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะน่าจะดีกว่าจะลืมบริหารครับว่าสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงัดเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาฮะอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
2: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ

0: ผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไปในการตรวจเช็ค
1: กับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
0: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
2: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาแล้วไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
0: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
2: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ครับควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
0: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีปอดแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีปอดแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
2: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
0: ครับ
2: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
0: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะทานต่อเนื่อง
2: กับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับนั้นจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้วิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะ
0: ครับ
2: ว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลักสามอย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับดังนั้นเป็นสิ่งเสริม
0: นะฮะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
1: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
0: ก็
1: จะพบได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าไหมนะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรืออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลา

0: สาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะแต่อีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
0: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
1: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์หมอว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
2: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซฟทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์เหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
1: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอเรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับอาจจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำหลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัว

0: วข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
1: ครับ
0: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
1: โอ้
0: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยก็เป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
1: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
0: ครับอาจารย์
1: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
0: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
1: ์
0: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
1: ้
0: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
1: ครับ
0: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได
1: ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
0: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
1: คร
0: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
1: ตามสังขาร
0: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
1: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่มั้ยฮะ
0: อย่างนี้ปลอดภัย
1: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะ
1: อ๋อ
0: ขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
1: ๆอ๋อ
0: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
1: ้
0: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
0: า
1: เป็นลักษณะของการออกกำลังกาย

0: ที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: ยังไงครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดเข่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างเงี้ยครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์แต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมทำตามได้
0: ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
0: เอาลง
1: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงเนี้ยมากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
0: 12ครั้ง
1: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
0: ถ้าไม่เมื่อยนี่
1: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
0: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
1: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจาก

0: กล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมมั้ยที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนําให้ทําเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่
1: อ
0: นจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
1: ครับ
0: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งละโอเคผู้ป่วยรายนี้ไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุแพทย์แทน
1: ซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปละเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเราเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้ว

0: รู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนําว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ํานิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
1: คร
0: ับ ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได
1: ้
0: เบื้องต้นทานยาบรรเทา

0: การอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบแกรบในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooksดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากรดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกรดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า95%ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมAdvanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI and T ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยEngineering Excellence Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสธน.ด้วยClean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri-Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสธน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดส์แห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 ปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อมันรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: ติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อพระวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2โลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศ จึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานสารและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและตัดหาแหล่งน้ำ
ดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้จะได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงัวนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจัดลงสังคมและสภาวะแวดปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันและคณะนายปรีชาไพรรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิ้งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: ชนะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: สมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงทานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
0: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้แย่ลงเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: กครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD อะค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะครับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: คร
1: ับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีแต่จะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15
1: นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับ ความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็กLD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
1: ไม่ได้ดูที่มาเลยใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
0: ค่ะนะครับโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
1: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็ อีกอันนึงที่คุณสปีลเบิร์กต่อไปในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรน
0: ะ
1: ครับเขาจะได้เข้าใจตัวเอง
0: อ
1: ันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
0: ่ครับคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษามานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
0: ครูน่ารักมากเลย
1: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
0: ใช้เวลาตรงนั้นเลยไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
1: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอน นะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็สามแล้วก็สาม
0: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
0: ค
1: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
0: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
4: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆ คนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
0: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
1: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือ

0: เรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็ก LD เด็กใช่ครับเด็ก LD ก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ูเว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนๆนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เออเยี่ยมโอ้ในเมื่องานเราฉลุยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: เฮ้ยพี่ลุ้นใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี
1: ้อ่อน
0: จ
1: ริงๆพอ
3: ได้ยินคำว่าชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกยาก
0: อ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่
1: ไปกันจ้า
3: ไปกันจ้า
0: สู้ๆ
1: กลับด้วยเ
2: ฮ้ยฝากสมุดนี้นะ
4: สนใจเลยวันคู่ๆฉิกๆบ่
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาเหรอ
5: ไป
4: เออแล้วตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
7: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
7: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
7: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้อย่างเงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
7: โอ้โหขอเวลา1ปีค่ะ
6: โอ
7: ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
6: อ้
7: วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมาก
6: โอ้ยน่าสงสาร
7: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคน
6: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
7: โอเคค
6: ่
7: ะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: โอ้ยหิวข้าวหิวผิวทำไมมันแบบ
0: พี่บอกแล้วร้านนี้เด็ดเห็นไหม
7: ปวดท้องแบบ
0: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
2: หมูหมดร้าน
7: เลยก็งานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
2: ข้าวอร่อย
7: ไม่ชอบคำนี้เลยหิวสุดๆ
1: น
7: ี่
1: ก่อน
0: จี
1: ก
0: ีจี
1: ก
0: ู
7: เฮ้ย5 บาท10 บาทก็เล่นเลยเราแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
0: เออทำงานก่อน
4: โอ้ยนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี่
5: โอ้ป้าจ๋า
4: ฮะ
5: หนูป่วยค่ะ
4: อ
5: ้
4: าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
5: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกจุกเสียดปวดยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
4: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
5: โอ้โห
4: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
5: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
4: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
5: เอายาอะไรอะป้าย
4: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
5: โอ้นี่น้องป่วย
4: เดี๋ยวมาขอบคุณมากมากเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: เอ๊ะไม่เป็นไรคะหนูตา
6: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอ่ะ

0: ป็นอะไรปะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
1: โอ้ยพอเลยค่ะพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
0: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
1: โอเคค่ะคุณน้ำตาล
2: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
3: แล้วไงคะ
2: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับ
4: คราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
5: ้แม่
0: สีปาก
6: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
1: เดี๋ยวทุกคนคะอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
0: ถ้าอย่างนี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
2: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
6: อ้วนไปเดี๋ยวพาไปหาหม
0: อ
6: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆอ่ะไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
0: สิ
2: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่อโอ้เครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
6: แล
2: ้วโอ
6: ้ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
2: ใ
6: ช่ออฟฟิศข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ย
7: ถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องพอ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับโดยที่ไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะครับ
0: มีแผล
1: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
0: ไม่มีแผล
1: โรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ 2-3 อย่างนะคร
0: ับ
1: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
0: อ๋อใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดมเป็นต้นนะครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50%
0: ครับ
1: ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
1: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ

0: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกตินะครับทำให้กดในกระเพาะหลังมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเนี่ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
1: ้
0: เวลาที่กดหลังมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดไม่ได้อะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
0: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติ
1: ม
0: ถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
1: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
0: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดนี่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
1: ครับ
0: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัด
1: ใช่ไหมครับ
0: เรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
0: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ
1: ปรับพฤติกร
0: รมเพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผล
1: ครับ
0: โรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเอง
1: ครับ
0: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
0: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่โดยทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับฉะนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่จะทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยๆอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะคร
1: ับ และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
0: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
1: มันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมครับ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
1: ไม่ชัดเจน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันอย่างเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักก็ผิดปกติมี

0: วจรถตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
1: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
0: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
1: ้
0: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก้วยเลยนะครับ
1: ต้องดำเลยใช่ไหม
0: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มนี่ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก้วยเลยนะครับ
1: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
0: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได
1: ้
0: นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
1: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
0: มีครับ
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
1: ปรับพฤติกรรม
0: ใช่ครับถ้าคิดว่าละว่าสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดนั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
1: ับ
0: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
1: ฮะคุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
0: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
1: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู
0: ่ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหม
1: ดูให้หมดก่อน
0: ใช่นะครับก็จากพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยคนผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
1: ับคุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
0: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็1มีความเครียดหลายอย่างใช่มั้ยครับทำงานเร่งด่วน
1: ครับ
0: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติก็1หลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอคร
0: ับ

โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรด

0: ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
1: เป็นอะไรน้องอ้วนงอแงอีกแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องเขาแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
1: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
2: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอ่ะแบบแบนเรียบๆแบบสวยเลยอ่ะ
1: เอางี้พี่อ่ะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
3: เอ้าหมอแอบฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีๆเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
2: ได้ไหมคะ
3: อ๋อมาเลย
2: โอ้ย
3: เป็นอะไร
2: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำรถพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือแท็ก
3: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
1: า
3: ะ
1: แต่น้อง
3: เ
1: ขาเป็นคนอยากจะผอมนะ
2: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
3: ท่านี้ได้หมด
2: กลับไปทำ
3: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้ววางลงทำ20ที
2: ใหม
3: ่
2: นี่แค่ท่าแรกนะคะ
3: 2เซตสั่นสั่นสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วถ้าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือข้างไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซตใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักท่า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำรูปแบบตัวแอลอะไรก็ได้ทำอะไร
2: แอดวานไปแล้วพี่เจน
3: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน
2: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
1: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
2: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาอ้วนจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะ
4: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับนั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าเอ้โรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่า

ขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่สองนะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่ามันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนอันนี้เราอาจกำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นมันเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือมันเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์ทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้

ก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบนี้2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับแนวเดียวกันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นๆที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนเนี้ยทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าว่าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกยากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนที่ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโหน่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเอ้เราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง15ถึง29ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาช

คนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจากว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องแต่ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาเรียกง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะวิธีการคุยก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารนี้เป็นตัวนำในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบเจอว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทำลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนออีพิเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สำคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงๆแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไงลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งเรื่องกระทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกัน
สภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้อง

กันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับพอฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่เช็คว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน Search Engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีเหมือนกันลองเซิร์ชดูว่าแชทบอทช่วยเหลือซึมเศร้าแชทบอทคัดกรองซึมเศร้าพิมพ์เข้าไปจะมีตัวบอทเนี่ยคุยกับเราแล้วทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึมเศร้าหรือถ้าฟังแล้วเอ๊ะฉันน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีอะไรลองปรึกษาหาผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะโทรไปทางสายด่วนของกรมสุขภาพจิตนะครับ1323นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทางทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างมาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนไข้ที่มีเรื่องเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายๆคนนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออ่ะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขา

0: ซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังและเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองมันสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

คะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 200-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ย

0: จะเริ่มโดใช่ไหมสีใช่ไหมแล้วก็1 2 3 4เนี่ยตัวนี้แล้วก็1 2 3เนี่ยคือ1คอร์ดเนี่ยคือ4
1: อันนี้ทีละ3
0: 4กับ3
1: ครับผม
0: แล้วไมเนอร์ก็ลดไป1ตัวก็เสียตรงเสียงกลาง
2: อันนี้ตอนเด็กผมก็เรียนแต่ว่าลืมหมดแล้วพี
0: ่เหมือนนี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเปียโนหรอก
1: ครับ
0: ตัวไหนตอนเล่นกีตาร์เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่กีตาร์เนี่ยมันอยู่แนวหน้านะคนเห็นนะแล้วไปไหนก็แบกกีตาร์ไปร้องให้เขาฟังได
2: ้แล้วคนดีกีตาร์มันหล่อมันดูหล่อกว่าม
0: ันดู
2: มีเพราะว่าเปียโนมันมีมากโดนบัง
0: เออเนี่ยส่วนใหญ่
3: แม่นักร้อง
0: โอ้สวัสดีครับ
3: คุยกันที่นี่สวัสดีครับพี่ปานนึกว่าหายไปไหน
2: โอ้โหเขาต้องอยู่กับไอดอลผมผมอยากคุยกับเขาให้นานที่สุดครับ
3: โอ้พี่ปั่นมาบ้านเราทั้งทีนี่น้ำท่าออกมาหรือยัง
2: น้ำโอ้ลืมเลยนี่ยังดีนะครับถ้าเป็นแฮลเนี่ยป่านนี้นะครับผมขี่คอแล้วก็ขอลายเซ็นมาแล้วฮะ
3: พี่ป่านคะเดี๋ยวเชิญไปห้องรับแขกดีกว่ามีโซฟานั่งสบายๆจะได้คุยกัน
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อตรงนั้น
2: ได้ได้ได
3: ้เชิญค่ะพี่ป่าน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: บีมไปเอาน้ำเลย
2: ครับผมเจอกันครับ

0: ค่ะตอนนี้พี่ปั่นยังทำงานหนักเหมือนเดิมไหมคะ
1: โอ้ยงานพี่นะถามว่ามันหนักมันไม่หนักเลยนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าทำงานที่เราชอบอะเราทำงานที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นพิธีกรเล่นหนังเล่นละครอะไรพวกนี้มันทำสบายสบายอะแล้วก็มีเวลาว่างเยอะที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ย
2: มีความสุข
1: มีความสุขอะฮะผมเชื่อเขาจะเหมือนเหมือนกัน
0: เป็นอาชีพอิสระด้วย
2: ตอนนี้มีวงด้วยใช่ไหมครับ
1: นะ
2: วงอะไรฮะ
1: ดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์
2: รวมแก๊งกันแล้วก็เล่นดนตรีกันใช่ไหมทีนี้พออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าเรียกอายุมากวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆอะพี่มันรู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมครับ
1: โอ้เยอะเลยเยอะเลยเช่นที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพี่เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลทำอะไรหนักๆก็ไม่ได้
0: พี่ปั่นทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: คือจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตมันปกติมากเลยแต่มีบังเอิญที่เราอยากดูแลตัวเองนะฮะแล้วเราก็คิดถึงว่าการทำประกันเนี่ยมันจะดีมีประโยชน์กับเราถ้าเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เอาเงินของประกันมาจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยไปทำประกันแต่การที่ไปทำประกันนี่เขาก็จะต้องให้เราตรวจสุขภาพอ่ะคุณเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็เจอ
2: ตกใจไหมครับรู้ว่าเรา
1: ตกใจเหมือนกันให้เราจะเป็นได้ยังไงเรา
0: ตอนนั้นรู้จักโรคนี้ไหมคะ
1: ก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอบอกแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนมีหลายคนมากที่เป็นแม้กระทั่งนักเป็นนักกีฬานะก็ยังเป็นแต่ด้วย

0: ความที่เราเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องดูแลเราต้องจัดการก็ทำเลยทั้งที
1: ่ทำเลยนี่คืออะไรครับทำเลย
0: ก็อยากทำผ่าตัดลิ้นหัวใจจริงๆหมอก็ให้เราตัดสินใจนะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราอ่ะเหมือนว่าเรารู้ว่า
1: เรา
0: บกพร
1: ่
0: องอะไร
2: เราก็
0: อยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำตอนเราแข็งแรงเนี่ยเราดีกว่าไม่ใช่ปล่อยไปที่มันรั่วมากขึ้นหรือเราอายุตอนนั้นเราเยอะขึ้นเราความต้านทานหรือความการใช้ชีวิตแล้วเรามันอาจจะสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พอเวลาผ่าแล้วมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ
0: ่อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าทำดีกว่าก็เลยทำ
2: วิธีการรักษาก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
0: เป
1: ็นยังไงฮะตอนนั้นรู้หมอเล่าให้ฟังไหมหมอเล่าให้ฟังไหม
2: คุณหมอ
0: บอกว่า
2: ให้ยาใช่ไหม
0: ให้ยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการผ่าตัดทำไปทำมาตื่นมาเสร็จแล้ว
1: เอาเหรอฮะแล้วหายสนิทไหมครับ
0: มันก็เหมือนปกตินะ
2: เพราะมันไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
0: ใช่พี่ก็เนี่ยทำตัวคนยังบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็น
1: หลังจากเราผ่าเรียบร้อยเราโอเคเช็คแล้ว
0: ใช
1: ่กลับไปตรวจสุขภาพบ้างไหมครับ
0: ไปตรวจไปตรวจสัก4-5 ปีแรกๆอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยตรวจละแต่เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ย
1: เมื่อไหร่ฮะ
0: สองปีแล้ว
1: 2ปีที่แล
2: ้
1: ว
2: โอ้ก็นานนึกว่าครั้งสุดท้ายต้นปี
0: กำลังจะบอกฮะมีเรื่องใหญ่ขึ้นอีกเส้นโลหิตตีบ
1: ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
0: ัน แต่พอตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ไปทำนานแล้วเราไปลองไปวิ่งดีไหมเนี่ยก็วิ่งเลยก็เจอเลย
1: ทานใช่ไหมฮะก็บอกเจอเล
0: ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องทานยาละลายริมเลือดทานอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเราถึงว่าต้อง
2: เหมือนเสื่อมไปตามวัยไหมคะอ
0: ย่าพูดอย่างนั้นเลย ในเคสของพี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยไขข้อข้องใจ
0: โอ้อยากเรื่องหัวใจป่ะ
1: เรื่องหัวใจ
2: เฉพาะสำหรับพี่ปั่นวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
0: โอ้โห
2: ค่ะ
0: เดี๋ยว
2: ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: คร
5: ับ
1: ก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยครับสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่วนี่คืออะไรครับ
3: คือหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นสาเหตุที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยเหมือนประตูบ้านที่เปิดปิดอยู่เคยทราบไหมครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเต้นอยู่ทั้งหมดประมาณ100,000 ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราเปิดปิดประตูบานหนึ่งเนี่ยสัก100,000 ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นก็คือเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจมันเสื่อมไปตามการใช้งานของมันตามเวลานะครับแล้วก็จะเป็นโรคที่เกิดทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดขึ้นในภายหลังแต่กระนั้นก็ตามนะฮะมันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นเร็วกว่าอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัจจัยเสริมเข้าไปส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงอะไรแบบเนี้ยซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสื่อมของลิ้นเนี่ยมันยิ่งทำงานหนักแล้วก็มันก็เลยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้อายุต้องเยอะมากนักอาจจะอายุแบบวัยกลางคนก็อาจจะเริ่มมีคนที่มีอาการแบบนี้แล
1: ้
3: ว
1: เวลาที่บอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่วตรงไหนครับเพราะว่าหัวใจผมเคยได้ยินมาว่ามี4ห้อง
3: ใช่ครับ
1: แล้วมันรั่วตรงไหน
3: คือหัวใจมี4ห้องลิ้นหัวใจหลักๆก็มี4ลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นหัวใจก็ทำหน้าที่เหมือนประตูคอยกั้นระหว่างห้องหนึ่งกับอีกห้องหนึ่งคราวนี้คำว่ารั่วในที่นี้หมายถึงปิดไม่สนิทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยบีบออกไปแทนที่ลิ้นเนี่ยจะกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้สำเร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นเลือดก็จะไหลย้อนกลับมาในหัวใจห้องเดิมที่เราพยายามจะบีบเลือดออกไปคำว่ารั่วในที่นี้นี่รั่วได้หลายจุดอาจจะเป็นจุดที่ตัวของถ้าเปรียบเป็นประตูก็อาจจะเป็นบานประตูหรืออาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงหรือกรอบของประตูก็ได้เช่นกันเพราะนั้นเราแบ่งลักษณะโครงสร้างของลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะตัวลิ้นกับตัวโครงของมันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมีตำแหน่งที่เกิดการรั่วได้หลายจุด
1: อาการเนี่ยมันแสดงออกยังไงอะ
3: คือจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะตรวจเจอโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วคุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจแล้วเขาค้นพบว่ามันมีเสียงฟู่ผิดปกติตรงบริเวณอันนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันที่เจอบ่อยก็ถ้าเกิดปล่อยให้

0: ักเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าลิ้นก็รั่วนะฮะคือหัวใจพอบีบออกไปแทนที่เลือดจะออกไปก็กลายเป็นรั่วกลับเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที
1: ่
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งความเหนื่อยง่ายเนี่ยออกเป็น4เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยคือกลุ่มนี้คือคนปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น functional class 1คือเกรด1คือไม่เป็นไรส่วนถ้าเริ่มมี functional class 2คือเหนื่อยตอนออกแรงคำว่าแรงแค่ไหนโดยทั่วไปที่เราใช้กันง่ายๆอย่างคนในกรุงเทพเราก็จะบอกว่าคุณขึ้นสะพาน BTS ถ้าเกิดยังโอเคอยู่แบบนี้เราก็บอกว่าคุณโอเคแต่ถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยตอนที่ขึ้นสะพานลอยเนี่ยเราจะเรียกว่า functional class 2ส่วน functional class 3นี่จะหนักขึ้นมาอีกก็คือทำกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยเช่นอาบน้ำแปรงฟันช่วยเหลือตัวเองในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้คือหนักแล้วนะฮะส่วนคลาส4เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยก็คือ
2: หมายความว่
0: าบางคนแบบแค่ขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นระยะหนักแล้วนะคะของตัวโรคหัวใจ
1: ทีนี้ถ้าพอไปเจอลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆต้องดูก่อนนะคะว่าความรุนแรงของการรั่วเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมติไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็มีการรั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเฝ้าติดตามไปก่อนแล้วก็ติดตามดูว่าเขาเริ่มมีปัญหาของลิ้นที่รั่วนั้นหรือเปล่าคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะทนต่อการที่มีลิ้นหัวใจรั่วได้ระดับนึงนะฮะคือไม่ต้องถึงว่าทุกคนจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะเลือกผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการของตัวโรคนั้นเท่านั้นนะครับเพราะการผ่าตัดเองเราต้องเปิดหน้าอกคนไข้แล้วเราก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเฝ้าติดตามดูไปจนถึงเขาจำเป็นต้องทำจริงๆถึงจะต้องทำซึ่งต้องเรียนว่าการใช้ยาเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ยาที่ได้ผลในโรคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะเสื่อมแล้วก็เป็นภาวะที่มีการพังหรือเสียไปของโครงสร้างด
2: ัง
0: น
2: ั้
0: นการแก้มันเลยต้องใช้การผ่าตัดเพื่อเข้าไปเปลี่ยนมันหรือไปซ่อมมันอย่างนั้นนะฮะมันยังไม่มียาอะไรที่สามารถที่จะไปรักษาเช่นสมานรอยรั่วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังต้องเป็นการผ่าตัดอยู่ครับ
2: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราปล่อยไปไม่รักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: ครับคืออันที่หนึ่งคือต้องดูก่อนนะครับว่าลิ้นที่ว่านี่หมายถึงลิ้นอะไรเพราะว่า4ลิ้นเองเนี่ยก็จริงๆไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดโดยหลักการรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยเมื่อมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรั่วเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวใจก็จะมีลักษณะที่ขยายออกโตขึ้นเพื่อรองรับปริมาตรเลือดที่มันไหลย้อนกลับเข้ามามากขึ้นหัวใจจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะหัวใจรั่วเนี่ยอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วด้วยมีหลายเกรดนะฮะมีความรุนแรงเกรดน้อยปานกลางแล้วก็มากอะไรเงี้ย mild moderate หรือว่าเป็น severe คือความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระดับน้อยเนี่ยก็อาจจะทนได้เป็นหลัก10ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นได้สัก5ปีหรือ10ปีก็อาจจะเริ่มมีอาการให้เราเห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวหัวใจเองเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแม้ว่ามันจะพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยพยายามขยายตัวออกเพื่อรับปริมาตรแล้วก็ตามบีบตัวให้แรงขึ้นก็ตามแต่ถึงจุดนึงมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่บอกเนี่ยก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตามมาในที่สุดซึ่งก็ถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากอุปมาดังการเด็ดผลไม้ออกมาจากต้นคือถ้าเกิดว่าเราเด็ดผลไม้ที่ยังดิบจนเกินไปเนี่ยผลไม้นั้นก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันสุกเกินไปจนกระทั่งเน่าเนี่ย ก็ไม่เหมาะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยยากที่จะหาไทมิ่งหรือเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจเพื่อการผ่าตัดโรคนี้คืออาจจะต้องใช้วิธีการเฝ้าติดตามดูระยะหนึ่งจนถึงจุดที่เขาเริ่มพอจะมีอาการแล้วก็ตัดสินใจผ่าตัดในช่วงนั้นในช่วงที่เขายังไม่บอบช้ำจนเกินไปแล้วเขาจะรับการ
3: ผ่าตัด
0: ไ
3: ม่ไหวอย่างนี้ผมก็ต้องคอยเช็คร่างกายอยู่ตลอด
0: ไหมคำแนะนำก็คืออาจจะต้องตรวจดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับมันพอตรวจได้อยู
3: ่แต่คุณหมอพูดถูกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ควรจะเช็คร่างกายและจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอให้ตัวเกิดใช่ไหมฮะมันต้องไปเช็คร่างกายบ่อย
2: ๆอย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่ปั่นเนี่ยควรจะทำอะไรออกกำลังกายได้ระดับไหน
0: ก็คือจริงๆคงต้องไปประเมินก่อนว่าลักษณะของลิ้นที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือความรุนแรงมันแค่ไหนแล้วก็จริงๆก็จะมีคำแนะนำตามนั้นอีกว่าระดับการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับความรุนแรงของตัวลิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้ารุนแรงมากจริงๆเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าลิมิตเรื่องของการออกกำลังได้ระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนหนึ่งที่พอช่วยได้ก็คือเราให้เดินสายพานอย่างที่เรียนให้ทราบเราพอจะรู้เราเลยว่าลิมิตของเราเนี่ยเราอยู่ที่เท่านี้คือเราไปต่อจากนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราจะเป็นลมหรือเราเหนื่อยหรือเราอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: หมอเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้นะให้ผมเดินสายพานอย่าว่าแต่ว่าจะเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อผมจะแย่เดินไปสักพักมันก็รู้สึกเมื่อยมากๆเลยอะกล้ามเนื้อผมเนี่ยหรือเข่าอะไร
2: ไ
3: ม่รู้
2: ต้องไปเช็คอีกทีนึงครับ
3: สงสัยทั้งร่างกายแล้วมั้งเนี่ย
2: แต่อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเราจะเฝ้าระวังเนี่ยควรจะไปตรวจกี่ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงสักกี่ครั้ง
0: จริงๆแล้วเรื่องการเช็คอัพทางหัวใจนี่ก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูตามมาตรฐานก็มีคนเขียนอยู่เยอะพอสมควรมันขึ้นอยู่กับอายุนะว่าเราหมายถึงอายุวัยประมาณสักเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าสักเกิน35เนี่ยคำแนะนำก็คือเราจะต้องเช็คพวกคอเลสเตอรอลในปัจจุบันมันเริ่มมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะสักแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยนะอาจจะสักปีละครั้งถ้าอายุเริ่มเยอะเนี่ยวัย45วัย50มันจะมีพวกโปรแกรมของอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจเลยก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ก็นั้นก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเขาสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเขามีแพ็กเกจครบเซตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการตรวจที่มันเข้มข้นหรือว่าทีหรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับเพราะนั้น in general โดยทั่วไปเราก็อาจจะพูดสักประมาณตัวเลขประมาณปีละครั้งแต่ว่ามันก็คือ
3: ตรวจสุขภาพ
0: ตรวจสุขภาพ
3: แล้วก็ไป
0: ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เราก็คงจะต้องพูดกันในเรื่องของความถี่ที่มันจะมากขึ้นการตรวจอะไรบางอย่างที่มากขึ้น
2: วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องขอบคุณพี่ปั่นมากๆเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมเยือน
3: เป็นแคสตัวอย่าง
2: ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านเฮลตี้วิลเลจของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงระเบียงสุขภาพครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากมายนะครับเราเลือกมา2คำถามครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: ความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
1: คำถามแรกค่ะความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับคือระบบของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะครับถ้าเกิดเครียดรุนแรงเลยเนี่ยนะครับบางคนก็จะมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเราเรียกแบบนี้ว่า broken heart syndrome นะฮะเหมือนแบบภาวะหัวใจสลายอะไรเงี้ยนะครับอกหักอะไรเงี้ยนะครับใช่ก็คือถ้ารุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือบางครั้งน้ำท่วมปอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาการรุนแรงได้ทีเดียวมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะที่มันไม่ได้รุนแรงหนักมากขนาดนั้นเขาอาจจะมาด้วยอาการเจ็บจี๊ดเจ็บหน้าอกแบบแป๊บหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นผลของเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเครียดเองเนี่ยมันยังทำให้มีการเจ็บหน้าอกไปผ่านกลไกอื่นได้เช่นกันเช่นอาจจะมีกรดไหลย้อนซึ่งตัวกรดไหลย้อนเองเนี่ยก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกคล้ายคลึงกับคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลทั้งทางอ้อมในการศึกษาหนึ่งก็มีการค้นพบว่าคนที่บุคลิกภาพเป็นแบบ personality type A ก็คือเป็นคนที่เคร่งครัดเคร่งเครียดมีระเบียบวินัยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับ
2: อันนั้นก็ต้องระวังเรื่อง
0: ความเครียด
2: ด้วยนะครับผมก็เป็นคำตอบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามที่2กันต่อครับ
5: เป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงหรือไม่ครับ
1: คำถามที่2ค่ะเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จริงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมีหลายชนิดมากนะครับคงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงโรคหัวใจชนิดใดนะครับเรามีทั้งตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของลิ้นหัวใจแล้วก็โรคของจังหวะการเต้นของหัวใจบางการศึกษาเนี่ยค้นพบด้วยซ้ำไปว่าการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยลดลงนะครับเช่นหัวใจเต้นระริกหรือหัวใจเต้นพริ้วที่เรารู้จักกันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกชนิดจะต้องห้ามออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นแต่ถูกต้องนะฮะในคนที่มีโรคหัวใจนิดที่รุนแรงมากเนี่ยเราคงจะต้องคุยกันเรื่องการออกกำลังกายอย่างดีเนื่องจากการออกกำลังกายอาจจะกระตุ้นให้อาการของเขาแย่ลงเพราะฉะนั้นคำตอบ สำหรับคำถามนี้ก็คือคงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูเป็นชนิดชนิดไปครับ
2: ก็คือควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย์ใช่ไหมครับ
0: โดยเฉพาะในคนที่จะ

0: เป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคนที่สนใจจะไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปทำอะไรที่ออกกำลังอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการขึ้นมาตอนนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปตรวจดูสักนิดหนึ่งครับ
1: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: และช่วงหน้านะครับแห้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
3: นี่เดี๋ยวก่อนนี่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้กันหน่อยดีกว่า
2: ครับเตรียมมาแล้ว
3: เตรียมมา
2: เตรียมมา
3: บัวรดน้ำหน่อยครับ
2: นี่ไง
3: พี่บีมครับบัวรดน้ำ
2: รีบรดเลยกำลังเดือด
3: มือพองไหม
2: ไม่พองร้องเล่น
3: ล้างมือแล้วก
2: ันน้ำมือล้างมือ
3: ล้างมือเลยแล้วกัน
2: เห็นไหมโอ้โหดีนะของดีนี่เราก็
3: ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
2: เห็นไหมแต่อย่าไปบอกพี่หมวยนะอันนี้ขโมย
1: อะไรอย่าไปบอกอะไรพี
2: ่ไม่มีครับ
3: เดี๋ยวช่วยอะไรเดี๋ยวช่วยถือครับพี่หมวยนี่ครับพี่บีมก็เอามาให้ผมรดน้ำต้นไม้ครับ
2: ผมเห็นว่ามันไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่หมวยก็
1: ใช้ว่าไม่ได้ใช้พี่ชาย
2: ตายแล้ว
1: ตายเลย
2: แฮวดีทำแบบนี้ได้ยังไง
1: ว่าแต่สองคนไหนบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะ
3: เนี่ยครับพอดีว่าออกไปซื้อต้นไม้มาครับผมแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่หมวยครับอยากรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
1: อยาก
4: รู้ครับ
3: อยากรู้นะครับไม่ไกลจากที่นี่นะครับรังสิตคลอง15ครับไปดูกันเลยครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับเอาใจคนที่รักต้นไม้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง15ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตลาดนัดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเอาล่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีต้นไม้อะไรให้เราได้เลือกสรรกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณลุงครับถนนเนี่ยครับรังสิตนครนายกคลอง15
5: ครับ
3: คือต้นไม้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากเลยจากหน้าปากซอยเนี่ยลึกไปที่สุดเลยเนี่ยประมาณกี่กิโลไ
5: ป8กิโล
3: 8กิโลนะครับ
5: 8กิโล
3: แล้วตลาดเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาซื้อต้นไม้นานหรือยังครับ
5: ก็โดยมากมันก็ประมาณ30ปีก็เป็นเจ้าของมีส่วนประกอบกันทุกคน
3: คน
5: ถึงได้ใหญ่ขนาดนี้
3: ทางสองข้างทางนี
5: ้
3: บ้านนี้มีต้นนี้บ้านนี้มีต้นนี้ลองเอามาวางขายดู
5: ลองทำลองผลิตขึ้นมาก่อน
3: ครับ
6: กว่า30ปีแล้วนะครับที่ตลาดต้นไม้ริมคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติเพราะที่นี่ครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใครชอบต้นไม้หรือดอกไม้แบบไหนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
3: หาคนขายไม่เจอครับต้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาชื่อสนหอมครับเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราขยี้ใบมาดมเนี่ยสามารถไล่แมลงไล่ยุงได้นะครับต้นนี้เกล็ดมรกตครับ
6: การปลูกต้นไม้และการจัดสวนนี้นะครับนับว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายความเครียดแล้วยังเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราอีกด้วย
3: เพอแป๊บเดียวนี้ต้นไม้เต็ม2มือเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในสวนหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับผมแนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่คลอง15แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ทุกอย่างที่อยากได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะไปปลูกกับพี่บีมครับ
1: โอ้โหต้นไม้เยอะจริง
3: ๆ
1: มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
3: ใช่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยลองไปซื้อต้นไม้ที่นั่นดูนะครับผม
1: ต้นไม้ก็เยอะ
3: ใช่
1: ว่าแต่ทำไมซื้อมาแค่นี้คะมันไม่เหมาะกับพื้นที่เลยนะเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวปูด้วยนี่ครับ
1: ฮะ
7: นี่ครับรับรองว่าโตขึ้นเป็นต้นมะม่วง
1: ทำไมบีมซื้อแบบนี้มาคะ
7: ก็เป็นคนสำเร็จรูปครับง่ายๆดูแลต่ำไม่ต้องดูแลก็วางไว้เฉยๆก็ได้ครับทุกคน

0: แกก็ไม่ตายใช่ไหมครับ
1: แก้ตัวไม่รอดจริงๆครับ
0: เดี๋ยวช่วยกันปูเดี๋ยวช่วยกันปู
1: เดี๋ยวจัดการครับรับรองสวยแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคร
2: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนนะคะก็กลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: จัดการที่เสร็จเลยนะ2คนเนี่ย
1: จัดการนะครับ
0: อีกพื้นที่ตั้งเยอะนี่พี่บีมเตะบอลได้
2: ที่หลังนี่ห้ามหยิบมานะเดี๋ยวพี่จะไปต้มกาแฟต้มน้ำชงกาแฟ
1: ไม่ได้ใช้มาตั้งนาน
2: ใช้ตลอดเลยอ่ะรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จพี่ไปก่อนนะ
0: ร้านนี้น้ำร้อนจี๋เลยตรงเนี้ย

วัคซีนโควิด19มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด19นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด19มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด19เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด19อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีกว่าๆซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ระบาดของโควิด -19 อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด -19 อาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็ทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือ1อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าจะทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด -19 ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด -19 นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยคือรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านการบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

0: าเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สำนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเอง
2: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวางนะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเองหน้าต่างครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งนึงเราปิดไว้คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินออกมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
3: ย
0: ัง
3: ค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับ คือใครก็ตามที่ทางจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับ คนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันนะครับเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
1: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
3: มี
0: 15อย่างนะครับก็นี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
1: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามี

0: ภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
1: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับอยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
2: จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
3: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
4: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเถอะในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะ
2: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
1: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรู้รับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนนะจากนั้นก็มาที่การเล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่2เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับ เอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดูรอบที่3นี่เป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตาหมดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็กระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
3: พอปิดตาปุ๊บมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
1: คราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหม
3: เหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลง
1: ครับ
3: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: สำหรับการจัดการความร้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็ลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่นึงนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่สองเนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนักเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่สามก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับนะครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะต้องมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้งสองอันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
5: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไปเลยอย่างเงี้ยครับ
4: ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
4: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
1: ใช้ไม่เยอะเลย
4: ใช่
5: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในนี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกันต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
6: แล้วขึ้นพร้อมกันนะของพี่พูดกับของอู๋ว่าขึ้นพร้อมกันแล้วเราอยู่ตึ้ง
1: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าหนึ่งสองสาม
7: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วกิจกรรมมันเหมือนกับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
8: เราอาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่า1 2 3เราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
1: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2 ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้าครับกิจกรรมทั้ง2 ส่วนนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน
9: บิลเลียดจะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว้
10: การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่า
1: การประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนว่าเขาจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่สองก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายก็ฟังเพลงนิดนึง แต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
2: อีกหนึ่งโครงการที่น่าส

0: สนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามหานเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
1: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1 ต่อ 8,000นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียง1ตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
2: ค
1: ุ
2: ณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
3: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
4: ด
3: ี
4: ข
3: ึ้
4: น
3: กว่าเดิมบางเรื่องครับ
4: ยังเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
2: ยังไม่มองตรงๆ
4: ใช่ค่ะ
2: ใ
4: ส่
2: ส
4: ิ
2: ค
4: ะ
2: ล
4: ู
2: กลองมองชิว่าคนเก่งมองนะจ๊ะสีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
4: ในมือของอาจารย์
2: หยิบสีเหลืองเลยลูก
4: ไงสีแดง
2: หยิบสีเหลืองเลย
4: อันนี้สีแดงหรือสีเหลืองอ่ะสีแดงหรือสีเหล
2: ื
4: อง
2: อยู่ไหนเอ่ย
4: อาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ่
2: ต้องใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
3: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่นึงไปอีกที่นึงเนี่ยเป็นปัญหาอยู
2: ่ไปกันสิครับเปียโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลยร้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะ
5: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไงถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
2: ใช้ได้ไ
5: ม่ให้พี่อึ้งเลยมีโทเค็นเลยดีกว่า
2: คือทำให้มือเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
5: แต่ก็กลางได้
2: อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้สายหัวเห็นไหมก็จะเห็นไหมใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจะหวัดร้องก็อ่ะมือมาที่คุณแม่นี่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นนะตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองแล้วเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็ลูบลงมานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
6: ค
2: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
6: น้องเสียป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกๆเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้คอก็ยังทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
2: ก
6: ็
2: อ่อนมาก
6: ใช
2: ่แต่เขาเกร็งอยู่ได้บ้าง
6: เกร็งได้
2: บ
6: ้
2: าง
6: บางทีนั่งเกร็งเล่นอย่างเงี้ยเกร็งได้อะค่ะ
2: กำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหมแสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
6: ถ้าหนูจะเอาหมอนข้างดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้รองไว้อย่างเงี้ยค่ะ
2: โอเคอื้อ
6: แล้วก็จะหมอนข้างสองอันดันไว
2: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็คือเราหาอะไรมารองนิดนึงโอเคนี่นะคือข้างบนเรา
6: ก็ปล่อยข้างด้วยไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
2: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
6: ค่ะ
2: นี่เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบเนี้ย
6: ค่ะ
2: เหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองนั่งเองโดยไม่เอียงนะต้องนี่ขับรถเล่นนะครับโอเค
6: ตีไปไหนลูกหนึ่งกันนะ1 2
2: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
6: ี้ใช่ค่ะถ้าต้องมี2คนก็คือจะจับข้างหน้าคนนึงเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อออกกําลังกายตรงนี้ตรงเท้าเนี่ยค่ะ
2: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยล็อกขาใช่มั้ยแล้วเราล็อกมือด้วยมันจะทําให้ท่าเขาได้เลย
6: ต้องทําที่ล็อกมือ
2: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได้
6: ค่ะ
2: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างงี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างงี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเลยได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตรงนี้น
6: ะ
2: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
6: ้
2: นะเนี่ยบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
6: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาข้างนี้อยู
2: ่นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้แบบนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
6: อ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดิน2คนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุงหน้าอกของคนนึงแล้วก็จับขาให้เดินใช่ค่ะ
2: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
6: ยังเลยค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราลองดู
6: เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะมันจะทําได้มั้งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
2: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้กับสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ําหนักเราแบ่งเป็น2ส่วนดูมั้ยดูนะส่วนแรกคือเราเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี้ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ต้องเงยหน้าเองเฮ้เขาอย่างนี้ครับเงยหน้าขึ้นเองนะเงยหน้าขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
6: ใช่ตรงคอเขา
2: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ก็มีโอกาสจับเนาะจับคอเงยหน้าขึ้นปุ๊บเพื่อมีกดจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับหนึ่ง
6: สอง
2: ไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
6: สี่
2: เยี่ยมมากกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยปุ๊บ
6: หนึ่ง
2: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะดีมากครับ
6: ส
2: ี่เฮ้ยใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล
6: ้
2: วใกล้ออกประตูแล้ว
6: หก
2: ออกมาเลย
6: เจ็ดแปดอย่าบอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินดีขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได้
7: สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
8: ิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการแอนแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วกี่กิโลก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือว่าเราจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวด์หรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะคั่งน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่สองก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณน้ำหนักเยอะมากๆขนาดนี้หมายความว่าจะต้องลดแคลอรี่ลงไปค่อนข้างมากการจำกัดแคลอรี่มากขนาดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเสริมเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงไม่อยากจะลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะตราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้

ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีกนึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินข้าวแป้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่หนึ่งไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่หนึ่งก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลอ่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกนี้โดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบของร่างกายเนี้ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหาร low fat เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมอะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารโลแฟตเนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลแฟตแต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เลือกชนิดของไขมันที่เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกไขมันนะคะเราก็อาจจะมองดูอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบถามว่าไขมันมาจากไหนเราดูตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการปรุงวัตถุดิบของที่จะมีไขมันต่ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินพวกที่ติดมันไม่กินพวกหนังหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นวิธีการปรุงก็ปรุงโดยวิธีที่จะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มแล้วเช่นไม่ทอดนะคะแล้วก็ไม่ผัดหรือถ้าผัดก็ใช้ผัดน้ำนะคะเลือกมาใช้เป็นอะไรเอ่ยต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่ลดลงการเลือกไขมันเราก็เลือกไขมันที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือว่าไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราเลือกดูฉลากโภชนาการเราก็อาจจะดูปริมาณของไขมันในอาหารที่เรารับประทานนะคะมากที่สุดไม่เกิน 35% ของอาหารที่ควรจะรับประทานทั้งวันค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นฉลากโภชนาการหรือว่าตรงฉลากเขาเขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็นศูนย์ก็แล้วแต่แต่ในความเป็นจริงไม่ได้บอกนะคะว่าการที่ไขมันต่ำหรือไขมัน 0% พวกนี้จะไม่มีพลังงานเขาก็ยังคงมีพลังงานอยู่ค่ะแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมุติเราไปซื้อครีมเทียมหรือว่าเราไปซื้อพวกนมนะคะแล้วบอกว่าเขามีไขมัน 0% ถามว่าไม่มีไขมันแล้วแคลอรี่มันจะหายไปหมดไหมไม่อะค่ะมันก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่นะคะเราจะต้องโฟกัสในส่วนที่เป็นแคลอรี่มากกว่าที่จะเป็นปริมาณไขมันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักค่ะความเชื่อที่4นะคะเครื่องดื่มไม่ทำให้อ้วนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีพลังงานหรือว่ามีแคลอรี่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้เราอ้วนได้นะคะถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่อ้วนเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอิ่มเมื่อเรากินของแล้วไม่อิ่มไม่แน่นท้องเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มแล้ว
จะชอบพูดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมุติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราเติมน้ำตาลเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่าใช่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีนนะคะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้ร้ายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกใจสั่นมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้เยอะไม่อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่มันมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักลดไหมก็ใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน3มื้อแล้วบอกให้มันลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะค
ความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนตักเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้มข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วยสองเราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนูสลัดของเราเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแต่ว่ายังคงมีเรื่องของท้องและมีโปรตีนครบถ้วนอันที่3เมื่อกี้คือตัวการสำคัญเลยก็คือน้ำสลัดน้ำสลัดจะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชผักที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆไปที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวนะคะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนนี่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่ผอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้างั้นกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมูสามชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันอะหมูสันในอะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่าเนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนอย่างเงี้ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่2ก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายไหมเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่ามันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความ
ความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะกินผักผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2 อาทิตย์เต็มที่เดือนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะแล้วที่สำคัญ

0: อันคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันนึงควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันนึงประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่สุกเราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันนึง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณากันว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดมหิดล Channel ก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้อาจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนขาก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อยในการกีฬานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะเห็นนักกีฬาที่มีข่าวว่ามีกล้ามเนื้อฉีกนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้บ่อยทั้งส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อน่องครับในแง่ของการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันของการปฐมพยาบาลส่วนแขนขาที่มีการบาดเจ็บก็คือใช้หลัก RICE นะครับ R ย่อจาก rest นะครับก็คือพักส่วนที่มีการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้น I ย่อจาก ice ก็คือการประคบเย็นครับการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดปวดและช่วยใ

หลอดเลือดในบริเวณนั้นมีการหดตัวลดอาการบวมของส่วนที่มีการบาดเจ็บ C compression ก็คือการพันผ้าเพื่อลดบวมในส่วนที่มีการบาดเจ็บครับ E innervation ก็คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นกว่าระดับของหัวใจเพื่อที่จะช่วยลดบวมครับการประคบเย็นหรือร้อนนี่ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประจำนะครับแต่ในแง่ของการบาดเจ็บใหม่แนะนำให้ประคบเย็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังการบาดเจ็บครับเพราะว่าการประคบเย็นนอกเหนือจากการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวครับนึกภาพว่าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆที่มันฉีกขาดครับถ้าเราไม่มีการประคบเย็นแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะออกมาทำให้เกิดบวมเห็นเป็นห่อเลือดได้มากขึ้นหากเราไปประคบร้อนตั้งแต่ต้นเนี่ยหลอดเลือดพวกนี้จะมีการขยายตัวมากกว่าปกติอีกนะครับทำให้มีอาการบวมของข้อเข่าหรือว่าขาที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นได้อีกครับการดูแลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับก็คือการป้องกันนะครับก็จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงที่ดีเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเน้นนะครับว่าหลังการบาดเจ็บใหม่ต้องใช้การประคบเย็นและหลังจากการบาดเจ็บแล้วก็ควรจะได้รับการวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ดีพอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ฉันชอบได้ดังเดิมครับการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อนะครับช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการยืดเหยียดเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วก็จะเริ่มใช้แรงต้านการที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใส่แรงต้านใส่งานให้กับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถึงจะได้รับรู้ว่าจะต้องแข็งแรงนะจะต้องฟิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆให้มันรู้เป้าคลินิกกีฬาโรงพยาบาลศรีราษฎร์เราก็จะมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะดูแลโปรแกรมครับเราก็จะออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ท่านสามารถทำได้สามารถลองทำที่คลินิกของเราเพราะเรามีฟิตเนสย่อมๆนะครับที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็มีการติดตามอาการเป็นระยะๆแล้วก็ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ท่านกลับไปเล่นกีฬาได้ครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบเช้าแล้วก็หาวๆ
2: ร้อนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: ร
1: ู
2: ้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่แม่หยุดหายใจนี่คุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห
4: ถือว่าหนักกันแล้วแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรลักษณ์เนี่ยก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยแล้วก็สงสัยอาการอยู่ในใจขณะหลับแล้วก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
2: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: เยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
5: ้ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
5: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
5: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
5: ใช
2: ่แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
5: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
5: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
5: ้
2: เอาล่ะสมมตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
5: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
2: บ
5: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
2: ึ
5: ง
2: ใหญ่ขึ้น
5: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
2: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที่
5: ใช่
2: ในการนอนหลับ
5: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
2: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
5: ไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากัน
5: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
2: ถ้ามากไป
5: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
2: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
5: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
2: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกๆครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
5: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
2: ถึงจะใช้
5: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือก

0: แรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
1: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องเนี้ยCPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก
1: ็ไม่เห็นผล
0: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช
1: ้ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
0: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโกรนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
1: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกระท้องก็วัดที่หน้าอกกระท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูข้าวเคลียร์เนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องจะดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะ
1: เคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้สุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: ที่เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่า หลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ง่วงเหรออยากนอนอยากพักผ่อนสมองรู้ไหมตอนหลับอะสมองไม่ได้หลับไปกับเราด้วยนะ
3: ต้องเรียกว่าสมองทำงานเกือบจะตลอดเวลาเราคิดว่าสมองทำงานทั้งวันแล้วงั้นตอนนอนเราขอไปพักให้สมองหยุดทำงานดีกว่าถูกไหมอาจจะถูกแค่ครึ่งเดียวการนอนเนี่ยจะแบ่งเป็นสเตจในหลายๆสเตจมันจะมีส่วนที่เป็นสมองหลับลึกกับสมองแบบหลับไม่ลึกมันสมองเนี่ยจะได้พักก็ตอนที่อยู่ในช่วงการหลับลึกของการนอนเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นส่วนที่ไม่ได้เยอะของการนอนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันน้องนึกภาพนะคะทุกคนเนี่ยต้องนอนถูกไหมคะแล้วเราก็ต้องมีฝันถามว่าช่วงที่เราฝันเนี่ยสมองได้พักไหมสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมา
2: เห็นไหมหมอยังบอกเลยว่าตอนนอนเรายังฝันสมองเราก็ยังทำงานอยู่เลยแต่ถ้านอนเต็มอิ่มจริงๆหลับสนิทจริงๆสมองก็ได้พักนะ
3: ถามว่าแล้วงี้เราจะทำให้สมองเราพักได้ยังไงกินอิ่มนอนหลับนอนให้พอค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปสมองจะมีช่วงที่อยู่ในช่วง deep sleepมากๆที่สมองที่ได้พักงั้นถ้าหากว่าเรานอนในแค่ไม่กี่ชั่วโมงสมองมันจะไม่

0: สามารถอยู่ในช่วงที่ได้พักได้จริงแล้วก็จะกลายเป็นว่าการนอนนั้นเป็นการนอนที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอยากให้สมองได้พักเพื่อตื่นมาทำงานได้เต็มที่เราต้องนอนให้เพียงพอชั่วโมงให้เพียงพอ
1: ดังนั้นถ้าอยากพักสมองก็ต้องนอนให้เต็มอิ่มจะได้มีแรงฮึบสู้ในวันต่อไปได้นะ
2: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
3: เฮ้อ
4: บูกี้บูเ
2: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุ่มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
5: ลมแรงลมแรงลมแรง
2: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
5: ลมแรง
2: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
5: ้
2: ยืดไว
5: ้ยืดไว
2: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาครับมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้าหมายใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้า สี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว้าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งป้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหล่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

0: เลยอ่ะง่วงแบบอ้าแล้วก็หาวหาว
1: กรนมากขนาดนั
2: ้นโอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
1: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
2: ครับ
0: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
1: รู้เลย
0: ถ้าคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจมันแม่หยุดหายใจคุณไม่มีทางรู้เลย
1: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
1: 107ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
1: โอ้โหถือว่าหนัก
3: นะร้ายแรงมากครับร้ายแรงมาก
4: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของสิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรักษ์นะก็คือการนอน
1: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
4: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับเราก็ต้องมาเช็ค
1: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
4: ใช่
1: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
1: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
4: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
1: มันเยอะมากเลยนะ
4: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
1: สมมติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
4: ้ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
4: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
1: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
4: กล้องวงจรปิด
1: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
4: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
4: ใช
1: ่แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
4: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
1: ครับ
4: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
1: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
4: ้
1: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
4: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอจะเป็นแค
1: บ
4: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
1: ึ
4: ง
1: ใหญ่ขึ้น
4: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
1: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
4: ่ใช่
1: ในการนอนหลับ
4: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
4: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
4: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
1: ถ้ามากไป
4: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
1: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
4: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
4: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
1: ถึงจะใช้
4: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
1: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
4: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องนี้ CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช
1: ้
4: ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก็
1: ไม่เห็นผล
4: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลก็เหมือนเรา

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
2: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการกรนนะครับคุณหมอ
0: ฮะอันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
2: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะเราจะมีการคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับ3อันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับนี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมนะครับรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะยังหลับตื่นๆใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนี่ลมไม่ออกเหมือนกับอยู่ในใจไปแล้วดูข้าวเครียดเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ได้หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลง
1: ขึ้นลง
0: ตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เจ้าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนะนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัว

0: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
1: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
0: นี่คืออาการหนัก
1: ที่เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
0: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
1: ใช่ๆ
0: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
1: ใช่ๆแล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เส้นมันจะไม
1: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นมั้ยแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะๆอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
1: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
0: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
1: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมอาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
0: ้ครับ
1: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
0: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบลหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมื้อ

ได้เหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ผู้สูงอายุที่ต้องการมีซิกแพคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่1เลยนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอันที่2ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่3ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอระยะเวลาในเรื่องของการพัฒนาของซิกแพคนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณเริ่มเห็นแล้วเพราะงั้นในกลุ่มของผู้สูงวัยก็ควรต้องให้เกิน4ถึง6เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ4ถึง6เดือนการออกกำลังกายเนี่ยเราจะยึดอยู่3วิธีการหลักๆนะครับอันที่1ก็คือเน้นในเรื่องของตัวหัวใจถ้าในกลุ่มของผู้สูงวัยบางท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งนะคุณไม่จำเป็นต้องไปขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้จริงๆคุณเดินนะครับแต่ให้เดินเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบาไปเราก็เดินด้วยแกว่งแขนด้วยนะครับมันก็จะมีความหนักของตัวการออกกำลังกายที่มากขึ้นระดับความหนักจะหนักขนาดไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่เราเดินหรือเราทำกิจกรรมทางกายอะไรที่ต่อเนื่องพวกนี้ให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหายใจแล้วโอ้โหมันไม่ถึงกับลำบากมากนะครับเราสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้แต่พยายามให้ต่อเนื่อง 20-30 นาทีนะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องตัวหัวใจได้ละประเภทที่2ของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นคราวนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อคืออะไรคือกล้ามเนื้อสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่เราเมื่อยช้าเรามีการตึงของกล้ามเนื้อน้อยถ้าอยากมีซิกแพคนะครับท่าที่เราควรเน้นก็คือท่าที่เราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างท่าที่1ก็คือพวกท่าสควอทที่เรามีการย่อลงท่าพวกนี้นะครับจะมองว่าเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกซะส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เราย่อมันมีเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์ร่างกายมันก็ทำให้แก่ลำตัวหน้าท้องต้องใช้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของการก้าวย่อก้าวย่อก็คือลักษณะที่แทนที่เท้าเราจะอยู่ขนานกันใช่ไหมครับแยกออกจากเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นแยกเป็นขานำขาตามแล้วเราก็มีการย่อขึ้นลงลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ในของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับการย่อเราคงไม่ต้องไปย่อมากเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทั่วไปเราก็ย่อเท่าที่เราทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจกับการทรงตัวของเราก็เราก็อาจจะหาตัวประคองหากำแพงหาเก้าอี้นะครับช่วยจับประคองเรื่องการทรงตัวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความทนทานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่ที่ประมาณ12ถึง15ครั้งต่อเที่ยวหรือว่าต่อเซตใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอยู่แค่12 15ครั้งเราก็อาจจะพักสักนิดนึงประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับให้รวมได้อยู่ประมาณ40ถึง50ครั้งนะครับต่อครั้งที่เราทำก็จะมีการพัฒนาของตัวความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตัวกล้ามเนื้อช่วยที่เป็นตัวหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้นใน1สัปดาห์เราควรต้องออกกำลังกายประมาณกี่ครั้งในกลุ่มผู้สูงวัยวันเว้นวันกำลังดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีทั้งออกกำลังกายและคุณก็สามารถที่จะพักนะครับร่างกายเพื่อให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งตรงนั้นเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่า30นาทีเราอาจจะแบ่งเป็นตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีอย่างนั้นก็ได้หรืออันที่2ก็คือวันนี้เราเน้นเรื่องของตัวหัวใจอีกวันนึงเน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับอาหารโดยปกติเราก็คงต้องทานตามหลัก5หมู่นะครับแต่มันอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนที่เราจะทานข้าวปกติหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวทานขนมปังอะไรต่างๆเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทานพวกข้าวกล้องนะครับเพื่อที่ให้อยู่ท้องมากขึ้นมีไฟเบอร์ในส่วนของข้าวกล้องที่จะช่วยชะล้างในเรื่องของพวกไขมันต่างๆที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดให้มากขึ้นปริมาณการทานของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือการทานข้าวที่เหมาะสมนะครับใน1มื้อก็ควรประมาณ1ฝ่ามือนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยเราคดข้าวนะครับ1ฝ่ามือเนี่ยกำลังดีละอาหารแหล่งที่2นะครับคือในเรื่องของโปรตีนนะครับแน่นอนเราต้องเพิ่มเลยปริมาณของโปรตีนมันก็จะทำให้การ

0: นาของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นสำหรับแหล่งโปรตีนในกลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับคงอาจจะต้องเลือกในกลุ่มที่มาจากในเรื่องของตัวปลาไข่ขาวธัญพืชนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลักทำไมถึงต้องเป็นพวกนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทานโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของจากพืชแล้วแต่มันจะมีไขมันที่สะสมที่ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องการอยู่แล้วจริงแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็มีสัดส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับพยายามคิดง่ายๆครับถ้าน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องทานโปรตีนประมาณ1กรัมนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าอยู่ที่70กิโลเงี้ยโปรตีนใน1วันที่เราควรต้องทานก็ประมาณ70กรัมอีกแหล่งอาหารหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะดูว่าเป็นเล็กน้อยนะครับก็คือในพวกวิตามินเกลือแร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้นะครับแต่เราอาจต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของผู้สูงวัยผลไม้หลายๆอย่างจะค่อนข้างมีรสชาติที่หวานงั้นถ้าเกิดเราทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้เราอาจจะต้องเลือกตัวผลไม้ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับฝรั่งอาจจะต้องเลือกที่นิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะของการขบเคี้ยวก็ได้ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปเปิลก็จะมีทั้งแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับแอปเปิลแดงนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหวานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าผลที่ได้นะครับตรงนั้นก็เราอาจจะผสมนิดนึงอาจจะมาทานเรื่องของแอปเปิลเขียวเข้ามานะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของตัวสารอาหารที่มันเอาไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อได้คนเราโดยปกติเขาจะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขานอนไม่ได้หรอกครับเขาก็นอนสักพักเขาก็ตื่นละนะครับการพักนอนเขาไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงส่งผลกับเรื่องการพัฒนาของตัวร่างกายกล้ามเนื้อที่จะพัฒนาขึ้นเพราะงั้นพยายามทำให้เรานอนให้ได้นะครับสิ่งที่ทำง่ายๆที่สุดก็คือมีกิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันมีเพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะครับ 6-8 ชั่วโมงอย่าคิดว่าเราวัยขนาดนี้แล้วจะมีซิกแพคไม่ได้และตัวซิกแพคเนี่ยมันจะเป็นตัวประโยชน์กับเราหรือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นรวมไปถึงนะครับเป็นการสะท้อนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
3: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำใหเกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือน
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลย

0: ได้ใส่ใจ
1: ได้ครับ
0: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
1: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
1: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
0: คุณพ่อ
1: เป็นมะเร็ง
0: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
1: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับอ
0: ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
1: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนหนึ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
0: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
1: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
0: 21
1: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
0: ไม่เคยค่ะ
1: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยมงคลจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาน้อย
3: ยิ้งอูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป้ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทานอูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงแล้วเร็ว
4: ค่ะ
2: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
2: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
2: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
0: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
2: พี่หนูกินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วบางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลา

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่า
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตักเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: จะได้ทำให้มัน
1: เนียน
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเริ่มเป็นรูคุณปุ๋นครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า open face sandwich นะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ่
1: ก็จะเพิ่มรส

0: รมชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
0: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดกระลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
1: ถูกแน่หมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน
0: อ
1: ันนี้คุณแม่มีครีมกับไข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
0: อย่าหยุดคน
1: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสครับเองง่ายนิดเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็นโลว์แฟตหรือโนว์แฟตเป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉะนั้นก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิบเยิ้ม
2: เป็นหน้าเยิบเยิ้มกรอบๆเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะวันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะ

0: ก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
1: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหม
0: คะก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพื่อรสชาติใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงบ้างครับตรงไหนนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกเข้าไปเลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เตรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือ
0: ไม่แข็ง
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะแน
1: ่
0: น
1: อก
0: ต้องยก
1: พอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช่
0: สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูก2วันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่หรอไม่เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
2: ภ์
0: แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75ค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: ค่ะ58 75โอ้17โลนะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแล้ว
0: ไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะฮะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลย
0: ลอง
1: ดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ท้าวธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะอย่าง
0: ไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้พัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่า

0: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือสองข้าง
1: ออกแรงหายใจออกนะครับ

0: เราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
1: คุณบู5ครับ5ปอนด์มาน
2: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
3: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะครับ
4: ไม่เป็นเลยครับ
1: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
2: ยังไงก็ไม่มีการลั้ง
1: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
2: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
1: หายใจเข้าหายใจออก
2: หายใจออกหายใจเข้าลึก
1: ลงช้ากว่าเดิม
2: ช้ากว่านี้นิดนึง
1: ช้าช้า
2: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
1: เก่งตามเลยเนี่ย
2: เกิน
1: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
2: พักก่อนพักก่อน
1: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
2: ใช่
1: ขาไปขากลับเลย
3: ปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
2: มันลง
3: เกรงให้มันลง
2: ปวดลงไป
3: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
2: ครับผม
3: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
4: เกรงใจเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
3: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
2: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับนะส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่งนะ
1: ทีนี้ได้กว้างเลย
2: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
3: ผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
2: นึกออกแล้ว
3: เป็นการเรียนความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
2: ให้มันขยาย
3: ให้มันขยายขนาด
2: ให้มันเป็นตัววีใช่ไหม
3: ตรงนี
2: ้องค์กว้าง
3: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
4: เ
3: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
2: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
3: ั้นถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
2: เข้ามานิดนึง
3: บีบเข้ามา
2: ใช่
3: ถ้าโอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
2: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
3: เป็นเรื่องของฟราย
2: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
3: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
2: นะครับ
3: เชสดัมเบลฟราย
5: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
3: โค้งโค้ง
5: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
3: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
2: ใช่ครับ
3: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
2: นะครับ
3: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
2: นะครับบีบศอกนะครับหงายข้อมือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายข้อมือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
3: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
2: ให้แตะไปนิดนึง
3: แตะพื้นได
2: ้ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
3: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
2: บีบอกตลอดเหมือน
3: บีบอก
2: ไม่สู้เลยครับบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
3: ทำแบบนี้คือ
2: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
3: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
4: แน่นอนนะ
3: โอเคท่าที่3
2: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
3: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะครับผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
2: ใช่
3: แล้วก็นอนแต่ว่านี้
2: พยายามดึงศอกกลับศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
3: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
2: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: ล็อกศอกไว้
2: เราจะให้หมุน
3: จากมุมศอกไว
2: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุน ไหล่เคลื่อนที่

0: ขึ้นนะครับ
1: โอเคลองดูไหมครับ
0: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
2: ดึงศอกข้าม
3: ต้องติดพื้นไหมคะต้องติดพื้นไหม
2: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโ
4: ดนขึ้นไหมครับ
2: ดึง
4: เห็นแล้วบอกว่านั่นแหละ
2: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
4: ึ
2: ง
4: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
3: รู้สึกว่ายก
2: ช้านิดนึง
3: เราต้องเกรงในการยกอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
4: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้มั้ยคร
2: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่มั้ยเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
3: เป้ง
2: ลงมาเลยเพราะงั้นตัวพวกเนี้ยนะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ําหนักที่มาก
4: ใช้น้ําหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
2: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
4: ผมแนะนําว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันนี้ไม่เวิร์คสุดๆเลย
2: ใช่ครับ
4: ท่าที่4ครับ
2: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
4: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
2: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
3: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
2: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
4: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
2: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10-12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
4: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
2: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
4: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
2: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บ
3: มันก็หมุนออกนอกเด็ดขาด
4: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆคะ
3: ทำไมมันไปอยู่ใต้ตะกร้าเลย
4: มันถึงขนาดนั้นคุณปู
2: โอเค
4: คุณปูลองเลยดีกว่า
3: ทางเดียวกันนะฝึกจับตรงนี้
2: ด้านไหน
4: ได้ครับจะจับด้านไหนก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
2: แขนเหยียดช้า
4: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
3: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
4: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
3: ได้ข้างนอก
2: งานไปทางฝาขาไปเท้า
4: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
2: สิ่งนะครับ
4: นี่คือท่าที่4ทําแบบนี้10-12ครั้งต่อ1ข้าง
2: ใช่ครับ
4: ข้างละ2เซต
2: ใน
4: ตอนเริ่มต้นนะครับ
2: เ
3: พราะรู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันบวม
2: ใช่มันก็จะมีการทํางาน
4: สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
2: ทำนี้ก็ได้คือพยายามฝึกเข้าด้านใน
4: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
2: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างเนี่ยมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
4: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
2: นะเข้าด้านใน
4: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
2: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
4: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
3: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกรง
4: หนักมากขึ้น
3: ใช่
4: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
2: ก็สามารถ
4: ต่อไปกว้างขึ้นได
3: ้
4: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
2: ท่าที่5โอเค
4: คือท่า
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอร์เชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
4: นอน
2: ให้ม
4: ัน
2: ไขว้กันนอนเหมือนกันนะคร
4: ับ
2: นะครับเพราะว่าท่านี้
4: คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
2: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ก่อนว่ามันห่างออกด้านนอกไงก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
4: เอาความรู้สึกสำคัญ
2: ครับบนล่างเข้าหากัน
4: พร้อมไหมครับ
2: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราไขว้สลับอ่าฮะไขว้นิดเดียวก่อนไขว้นิดเดียว
4: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้าช้า
2: แนวอก
4: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
3: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
4: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
2: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
4: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
2: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
4: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
2: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
4: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
2: ใช่
4: พอตึงขึ้นเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
2: ้อ
4: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
2: ันก็จะเพิ่ม
4: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
2: ใช
4: ่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับ
4: อ๋อเคลียร
2: ์
4: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
2: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันนะครับแล้วทําแบบนั้นจํานวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
4: เริ่มชิน
2: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
4: เดือนครึ่ง
2: เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับ
4: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
3: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได
4: ้สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบนะ
3: 9เดือน
4: 9เดือนยังไม่หยุดให้นม
3: ยัง
4: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
2: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
4: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
2: ไม่หรอก
4: อันนี้ผมถามไงเพราะเขาซีเรียสคนจริงจัง
2: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่เพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อนะแต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
4: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
2: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
4: ต้องถามวันนี้คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
3: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
4: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
3: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
4: ใช่ป่ะ
3: ค่ะ
4: ทำได้แล้ว
3: คุณปู
4: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
3: ับ
4: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
4: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
2: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
4: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
3: โอเคเลยค่ะ
4: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การทำอะไรอยู่ครับ
2: น่าจะยังไงค่ะ
3: มาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
1: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
2: มันยากจังอะคะ
1: ใช่คร
3: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
3: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
1: เดือนละสี
3: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
1: มีเข็มเลย
3: ชวนเข็ม
2: นาฬิกากี่โมงแล้ว
3: ตามเข็มมา
1: สี่โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
3: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
3: ้ยเท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เท้านำเท้าตามเร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมากลับแล้วกลับมาถอยนิดนึง9 9 9แขนขาด้านเดียวกัน9 9 9แขนขาสลับข้าง9 9 9 9ไม่พอมา9เก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันปึ๊บด้านเดียวกัน
1: เดี๋ยว
3: ด้านเดียวกัน
1: เกือบ
3: สลับข้างสี
1: ่
3: สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าปุ๊บ
1: ห้าห้า
3: ใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
1: ปากเป็นอะไร
3: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ แขนขาด้านเดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 3
1: เฮ้ย
3: 1 2 3
1: เฮ้ย
3: 1 2 3
1: เฮ้ย
3: 1 2 3
1: เฮ้ย3
3: 1 2 3
1: แอ
3: 1 2 3
1: แอ
3: 1 2 3
1: แอ
3: 1 2 3
1: แอ
3: 1 2 3
1: แอ
3: 1 2 3
1: แอ
3: 1 2 3
1: แอ
3: 2รอบสุดท้าย
1: เหงื่อ
3: 1 2 3
1: ตายแล้ว
3: 1 2 3
1: ไม่เหนื่อย
3: 1 2 3สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
3: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบา
3: ขา
1: ซึ่งกันและกัน
3: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยว1วางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
3: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้เออจะลดค้างนี้อยู่ไหม
3: เปลี่ยนข้างค้างไว
1: ้
3: ค้างไว้ค้างไว
1: ้
3: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่ร้อง
3: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
3: ที่ยวเดียวโอเคขามาขามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเคเพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
1: ้ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอื่น
3: มือ
1: แขนอย่าด่าคนอื่น
3: แขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
3: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี
1: ่สาม
3: สองโอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้น

0: ครับมาไปให้ไกลขึ้นมาอีกนิดนึงลงขึ้น2รอบนะลงขึ้นรอบเดียวลงขึ้นกลับโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด
1: หลดเชิญ
0: สลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้นิดนึง
1: อ้าว
0: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างรอดตัวไป
1: อุ้มือที่นี่ลื่น
0: ค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้แล้ว
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้
1: เ
0: ลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยว
0: สี่สามสองยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเครถแขนหมุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
1: มากครับ
0: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับ

0: สิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
1: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามทีนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้ว
1: ผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันนึงก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย
0: 3 คน 3 คน
1: รวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: บ้านหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ

0: อ่ะสุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับท้ายฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่สองชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
2: 10กว่า
0: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมไปผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพื่อขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่แต่ครับที่ก็เป็นบางส่วนที่ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซน
0: ๆ
2: คร
0: ับ
2: นี่ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10เท่า
2: 10เท่า
3: ครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: ตีสาม
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีก

0: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันขอที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
0: ถูกต้องครับ
1: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
0: ใช่
1: มันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
0: ใช่ครับ
1: อันตรายแค่ไหนครับ
0: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะคร
1: ับ
0: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
1: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
1: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
0: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
1: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
0: ครับ
1: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรคุณหมอ
0: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
1: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
0: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเอง
1: ครับ
0: เชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
1: บาดครับมันอยู่ในขยะมาก่อน
0: ครับ
1: ก็ต้องมีเชื้อโรค
0: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
1: ๆอ๋อมันย่อยอยู
0: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
1: ื่อ
0: ม
1: ี
0: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
1: ครับผม
0: ครับ
1: อันตรายนะครับอ
0: ันตรายมาก
1: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
0: ่
1: อันตรายไงครับคุณหมอ
0: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
1: ่ครับ
0: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
1: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
0: ้
1: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
0: ใช่ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
1: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับสารไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: อ แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
1: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
0: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
1: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
0: ครับ
1: เชิญครับ
0: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
1: ทุกวันเลยจริง
0: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
1: ้
0: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่าอันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
0: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลถ้าสามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันที
1: ครับ
0: เราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับช้านะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราแหละครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับไปลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ

0: เกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะนายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะ กองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะการซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้น

้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับ

0: นะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียด
0: ความเครียด
1: ภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมฮะนั้นเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: เยอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่คร
0: ับว้าว
1: ฮะแล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเมื่อ
0: ปี49
1: นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20
0: แล้ว
1: นะครับฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับ
0: ฮ
1: ะก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: ยังไม่ครบ8นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับฮะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3อ่ะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆเนี่ยครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนนึงก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
0: แสดงออกทางกายเลย
1: มีใช่มั้ยครับปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเค้าก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับฮะ แล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่

0: เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: เบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์ซึ่งนี่เราอันนี้เราถามเด็กเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ 27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แถมด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสอบถามเนี่ยเราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดนะฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูตรเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะศูนย์ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้สองอืม พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารมณ์แค้น2 3 4 5 6 7 8ครับจ๊ะได้8คะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเรียบร้อยใช่ไหมยังถือว่าไม่อันตราย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่
1: อันนี้ลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกหลานลองเช็คก็ได
0: ้
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับ
1: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับอ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
1: ครับ
0: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได
1: ้
0: ในขณะที่ครอบครัวดี

0: จริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
2: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับทั้งครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นแห
0: ละ
2: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
0: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
2: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
0: ์
2: เท่านี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่เอ๊ะตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี่ยเอ๊ะก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
2: ครับ
0: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
2: ครับ
0: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับฮะก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
2: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับฮะก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ คนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
2: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
0: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
2: ใช่ไหมครับ
0: ดูสีหน้าท่าทางอะครับ
2: ครับ
0: คือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
2: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธออ
0: ่าใช่
2: ประมาณนี้
0: ใช่ใช่ใช่จะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่
2: า
0: ลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
0: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
2: ๆครับ
0: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
2: ครับ
0: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเรา อะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไร
2: ทำนองพ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: โอเค
0: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
2: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
2: ต้องเด็กขนาดไหน
0: ตั้งแต่อายุน้อยๆจะสำคัญเลย
2: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะปลูกพันธุ์เนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทํานองนี
2: ้
0: ถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
2: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรอะระดับต่ำกว่าเนาะ
2: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
0: ใช่ใช่
2: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
2: า
0: ะ
2: มีวิธีไหมมีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
2: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเด
2: ี๋
0: ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
2: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
2: ครับ
0: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
2: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองนี้นะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
2: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย์
0: มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
2: รอครับ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี้ยยิ่งแย่ลง
2: เหมือนเป็นทวีคูณเลยนะจ๊ะ
0: ใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคน

0: นที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก
1: ็
0: คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
1: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงนี้มันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล
0: ้
1: วไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
1: นั่นแหละสิกังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะมีกำแพงเลยอ่
0: ะ
1: มีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
1: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก
1: ็
0: มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับหลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วย ได้ก่อนได้

0: นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าเออต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชั่นแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไรเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีนะ
1: ก็คงคิดต่างแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยคร
1: ับแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยแต่
0: จะประมาณนั้นครับ
1: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่มั้ยอัลฟาออกมาแล้วเหมือนกันโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีเรื่องความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
1: ก็ถ้ากินได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับฮะก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15-16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันนึงแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล
1: ้
0: วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
0: ับ
1: หรือว่ามันพังไปแล้ว
0: รักษาเหมือนกันนะครับ
1: รักษาเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
1: กัญชาด้วยครับอาจารย
0: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
1: แต่กัญชาทุกวันนี้มันผูกกฎหมายนะครับอาจารย
0: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
1: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นนะครับอาจารย
0: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
0: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับฮะก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแว่วมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
1: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
0: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
0: ใช่คร
1: ับเพราะอันที่พันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
1: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
0: ถ้าปานกลางน้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
1: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์
0: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกนี้ถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ย มันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไป อารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้ง
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลย
1: ยกมาหมดเลย
0: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆก็บอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
0: ใช่
1: ไหมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
0: ้
1: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช
0: ้
1: า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
1: พื้น
2: จุดอ่อนอะไร
0: อย่างนี้อยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นนะความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แบบความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: เป็นเจอความกดดันเจอกันแข่งขันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี้ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้20
0: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอ่ะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเค อาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะ
0: yeah.
1: อาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยาก
0: yeah.
1: เราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
0: yeah. พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellness Enhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
0: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
1: คืออะไร
0: Tranecranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
1: เสียบที่บ้านได้
0: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
0: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
1: สมอง
0: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับขึ้นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
1: เอาเราครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
0: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
1: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
0: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ย ทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับ อย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังคมจริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
1: มาจากนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลง
1: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นน่ะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: พี่ครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
2: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวคุณพี
2: ่
1: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
2: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
3: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกเล่นนมอื่นๆนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะคะเพราะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินเนี่ยจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็ได้เป็นเซรั่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรั่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนนักบ้านเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
1: ฮู้นี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาเถอะเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: คุณแม่คะ
1: แล้วลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากยังครับ
2: เกือบแล้วค่ะตอนนี
1: ้ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมคร
3: ับ
2: ว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับ

0: แบบเล้าๆหน่อยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงโพอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงโพอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก็คือพี่เขาบอกว่าให้วางอย่างนี
1: ้วางอย่างนี้ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มันจะมั่นคงกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล
1: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี
1: ้อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮ
0: ึ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่า
0: จะได้เล่นไหมเนี่ยวัน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่
1: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้ใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ ค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
0: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
0: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอะวันละพันรอบ
0: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี
1: ้ค่ะ ก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบน
1: ี้
0: ต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
0: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเป่าลงหลุม
0: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะ แทงให้

0: มมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร
0: ่เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทงสองลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
1: ลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช
1: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โยไปค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆๆ
0: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันมีมันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี้
1: ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกปลาให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกัน
0: ง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
0: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่าง
0: นี้ได้ปะใช่ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได
1: ้ต้องตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ่ะ
1: สมมุติยาก
0: อ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัฒน์บอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่ไหมมันสามารถคอนโทรล
0: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
1: หรอ
0: ได้ค่ะสมมติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหนูต้องจดประมาณนี
1: ้
0: ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี้ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได้
0: ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย
0: ่างนี้ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรยังไงรูปแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบวกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยืนใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงๆใช
0: ่ไหมใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างนะพ
1: ี่อ
0: า
1: จไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่มานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะอย่าซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อเหรอไม่น่าเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคโอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: มันไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่แ
0: ทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็
1: มใบ
0: อันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า 3/4สามส่วนสี่ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามข่าวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1ส่วน2เคลียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1ส่วน4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3ส่วน4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
0: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: เขาชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็ต้องบางมากๆ
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกลูกใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนเหมือนมีคัมภีร์ลูกแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้เราจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะลูกที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จัดการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียดมันเยอะ
1: เล่นได้ทุกคนเล่นได
0: ้
1: แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช่

0: ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต
1: ่อโอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ี้พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงนะ
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วมันก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา

0: แบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ full time กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
0: คนลุกเลยอ่ะ
1: ใช่
0: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
1: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
0: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
1: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการเนี้ยมันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
0: ฎหมายตรงน
1: ี้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
0: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
1: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
0: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอาไว
1: ้
0: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไปพาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
1: ัน
0: นี้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

วัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูสุดท้ายที่ผมหมอกิตนะครับดุ่มหน้ามนคนทำคลอดเนี่ยจะได้มาดูแลคุณใหม่ไม่อยากพูดเลยครับแบบมันเศร้ามากเอาอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาปลาไทยๆที่มีประโยชน์มาทำอาหารกินกันครับ

0: ก็เห็นแล้วนะครับว่าปลาไทยเนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยกว่าปลาที่นำเข้าจากเมืองนอกเมืองนาเลยทีเดียวอย่างปลาช่อนในวันนี้เนี่ยก็มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงมากครับโอเมก้า3นะครับก็จะเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นในการพัฒนาการโดยเฉพาะเรื่องของสมองของลูกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีลูกที่ฉลาดในช่วงตั้งครรภ์ต้องรับประทานโอเมก้า3เยอะๆเลยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของเซลล์ประสาทแล้วก็เพิ่มปริมาณสมองของทารกในครรภ์อย่างรวดเร็วครับปลาไทยๆที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ก็ได้แก่
1: โยโย่ปลาสวายปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาอินทรีปลาตะเพียนไข่ก็มีนะครับโยโย่สุดท้ายนี้ขอให้แม่แข็งแรงคลอดลูกปลอดภัยลูกตัวใหญ่ๆบ๊ายบายนะครับโย

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากระเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาค่ะเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
2: กระที่คุณกังวลเนี่ยคือตรงเม็ดไหนเหรอคะ
1: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเค
1: มันจะขึ้นเยอะ
2: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรม

0: พันด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นค่ะค่ะ
1: เข้มขึ้นไหมฮะ
0: เข้มขึ้นค่ะ
1: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
0: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
1: ไม่ใช่กระลึก
0: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเนี่ยจะเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม2ข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วๆไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็อาจจะพอเห็นบ้าง
1: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮะมันเกิดเป็นเพราะอะไรฮะเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันจะมีป้องกัน
0: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราต่อการโดนแดด
1: ค
0: ือปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะอันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
1: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
1: ์น้ำกรด
0: มาใช
1: ้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
1: ้
0: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
1: เออทั้งหมดนี่เลยเหรอทำ5นาท
0: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
1: ี
0: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
1: แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่ทีไหม
0: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
1: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
0: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
1: มีโอกาสอยู่ดี
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งนึงเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
1: เพราะมันอยู่ตื้น
0: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งนึงก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้ค
1: ่
0: ะ
1: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจไงดีครับ
2: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
0: ค่ะค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะคราวนี้ในกรณีที่คุณอริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชาค่ะจะทายาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอริยาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
3: คุณหมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอคนที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ยมีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
1: ้
0: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
3: ้อันนี้เป็นกระแบบตื้น
0: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
3: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
3: เจ็บไหมคะ
0: เจ็บไหมคะ
3: เห็นไหมคร
0: ับ เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากยิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
3: อ๋อใช่ครับ
0: อ ลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเองจะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำๆๆๆๆๆเข
3: ้ม
0: ขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดงๆ
3: ครับอ
0: ย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน7วัน
3: ครับ
0: อย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทายาเราจะมีเป็นเหมือนกับยาให้ไปทาเวลาสัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมอหลบแดดหลบแสงทั้งหลายด้วยนะคะ

0: านไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ
1: คิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรลูกเราคันๆคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรอย่างเงี้ย
2: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
1: ค่ะตามาพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
1: คันคัน
3: คันคันเนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ประมาณเดือน
3: ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
1: เป็นทั้งสองตา
3: เป็นทั้งสองตานะ
1: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะคราวนี้เราทำบ้าน
3: ทำบ้าน
1: ขี้ฝุ่นอะไรเนี่ย
3: พอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
2: ้ฝุ่นแสงนี่มีไหม
3: แสงแดดก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
1: มี
3: มัวด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
2: ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
3: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาแต่อย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเรนน้ำตาออกเนี่ยมันตันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
2: ครับ
3: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงให้มันโป่งอยู
2: ่
3: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่อตามตา
1: แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตาเนี่ย
3: อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้คือที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
2: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งหนึ่งเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
3: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำๆแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลม
2: ต้อลม
3: ปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูนๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดวันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
2: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
3: ค่ะ
2: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้า

0: พัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
1: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่กันก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
2: 9 4 6 0 5ครับ2 8 3 9 4 5 3 2 5 9 3 4 9 5 8 5 3 0 2 5 0 4 8 3 5 2 9 45ตูนป่ะหรือ8ตูน
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้า
1: เดาได้
0: ได้ครับ
1: เดาได้ค่ะ
0: มาทัดต่อไป
2: 5 3 9 2 5ได้แล้ว
0: มอง
2: แล้ว
0: มองไม่เห็นนะ
1: ทีนี้ต่อไปก็ให้มองผ่านรูเข็มเล็กๆ
0: เดี๋ยวผมจะปิดนี้นะฮะ
1: ค่ะปิดลงมาแล้วก็คุณป้า
0: เหมือนเดิมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้าท่านน
1: ี้ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาค่ะเรื่องสั้นยาวเอียง อะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณนึงอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยรูเข็มอ่านคุณป้าอ่านออกมาได้อีกประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าๆเลยนะคะ
0: อันนี้คือการทดสอบในเบื้องต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องละเอียดขึ้นแล้วโดยใช้เครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับคุณหมอ
1: ก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้องตัวนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในจอตาได้เลยนะคะ
0: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
0: ครับ
1: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
0: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
1: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
0: ครับ
1: สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของป้าเนี่ยมีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
0: ท่
1: อน้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเคืองได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของคุณป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
0: มันจะนูนๆขึ้นมา
1: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
0: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
0: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก
0: ็
1: คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบางตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบ
0: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบ
1: ยังอยู่ขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ย

0: บ้านตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค่ะ
1: แต่อะไรอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมบางบ้านอย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
0: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
1: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วอย่างคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
0: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิ่งตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
0: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีอยู่แล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อได้ใหม่
0: ได้ค่ะ
1: นะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาควรจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
1: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตาของเรา
0: ใช่ค่ะดวงตาน
1: ะครับแต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยอดตาใส่แว่นตาตัดแว่นนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าขอบคุณครับขอบค
0: ุ
1: ณคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ นะครับต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
0: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงอะค่ะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
0: ได้ 2-3 วันแล้วค่ะ
2: 2-3 วัน
3: แล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้มั้ยว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักๆ มาก
0: ๆน่าจะเป็นทำตรงช่วงทำงานก็จะยกของอะค่ะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
1: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
0: เจ็บมาก่อนก่อนหน้านี้ค
3: ่ะแล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไห
0: มหน้าตรง
3: ๆแล้วแขนไม่ปวดไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
0: รู้สึกชาๆค่ะ
3: รู้สึกแปลกๆเหรอ
0: แปลก
3: ๆหนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
0: จะปวดตรงนี้หน่อยนึง
3: ปวดหน่อยนึงอ่ะแขนนี้ยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็แบบปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอแล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม
0: ่ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: ปวด
0: เป็นอันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่เรามาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงอยู่ระหว่างนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนั้นคือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: นะครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอ้ปวดที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: ถ้าอยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่ท่าเดียว
2: เส้นตรงนี้มันก็เลยยึดตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
2: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปวดเส้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คือ
2: เส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื
2: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
2: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตาม
2: กล้ามเนื้อ
0: ตามกายวิภาค
2: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไปให้ความรู้สึกเรา
2: อ๋อมันจะปั๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดตั้งแต่คอร้าวลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
2: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สำคัญ
2: ครับ
0: ถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
2: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
2: ชาเป็นหายๆนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
2: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็นเช่นนั้น
2: แต่สำหรับน้องไม่ขลาในปกติดี
0: คือปวดตำแหน่ง ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
2: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15นาทีเราต้องละเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บๆนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองสิสี่นิ้วกดลงไปกดลงไปโดนไหม
1: โด
0: นอ่ะกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกตื้อๆไม่ถึงกับเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
2: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
2: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
2: ตึงยังไงนี่เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
1: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
2: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที่
2: ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว้นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปแล้วถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
2: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องไม่ขลานะครับขอบคุณน้องไม่ขลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ

เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานาน

0: ร่วมกับมีอาการภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวๆที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: วันนี้มาแล้วหาหมอโรคนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบกรนได้ภายในแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะสงสารลูกบางทีลูกนอนข้างๆแล้วแบบอาจจะแบบนอนไม่เต็มที่เพราะว่าเราอ้วนด้วยกระเป๋าไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้านอนตะแคงแล้วจะไม่กรนแต่ก็นี่ก็ยังกรนเหมือนเดิมอะค่ะการหายใจแล้วก็หยุดหายใจไปโดยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลแบบในลำคออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้าง
1: นานค่ะเป็นแบบเสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างนี้สามารถได้ยินนะคะ
2: นอนชั้น2
1: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างได้ยินแล้วนอนหลับดีไหมครับ
1: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
2: ไม่ง่วงไม่อะไรนะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
1: ประมาณ3ทุ่มตื่น 5:00 นค่ะ
2: 3ทุ่มตื่น 5:00 นแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
1: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
2: ความดันสูง
1: ใช่ค่ะ
2: ทานยาหรือยังฮะ
1: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
2: โรคอื่นมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: แพ้ยาไหมคร
1: ับ ไม่มีค่ะ
2: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
1: เพิ่มขึ้นค่ะ
2: เยอะไหมฮะ
1: ประมาณสัก 2-3 กิโล
2: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
1: ไม่ค่ะไม
2: ่ดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีอาทิตย์ละเท่าไหร่
1: โอ้โหปีนึงสักครั้ง2ครั้งค่ะ
3: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการกลนครับ
2: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี่ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกนี้มันถูกกดเพราะฉะนั้นอาการกลนหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
3: แล้วกาแฟครับ
2: กาแฟเนี่ยมันจะทำให้บดบังอาการเช่นบางคนง่วงตอนกลางวันเนี่ยแต่คือบางคนเป็นโรคแต่กินกาแฟไปเยอะเลยบอกว่าไม่ง่วงไม่อะไรเลยนะ
3: แต่
2: พอถามกินเข้าไป3แก้ววันนึง หรือว่าบางคืนตอนกลางคืนนอนแล้วหลับไม่ค่อยลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
1: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ชัดจมูกบ่อยนะ
1: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะพูดแล้วพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
2: แล้วรักษายังไงฮะ
1: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
2: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี่ยนอกจากเสียงดังรำคาญแล้วเนี่ยก็คือเนี่ย
1: ความดัน
2: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
3: แล้วอย่างนี้มาหาเพราะอะไรครับ
1: กลัวว่าแบบนอนๆไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
3: มีแฟนหรือยังครับ
1: มีแล้วค่ะ
3: แล้วแฟนนอนด้วยห้องเดียวกัน
1: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กรนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
3: มากรนที่เรากรนแทนด้วย
2: เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
3: เจอครับจันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
2: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนบนดูจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลย
3: บว
2: มใสเป็นลักษณะที่ของ
3: น้ำมูก
2: ฮะมีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างนึงที่น่าจะทำให้นอนกรนได้ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษา

นั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแถวโคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมาก

0: รับลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
1: กองเสียงอยู่ไหนอาจารย
0: ์
1: นี่ไงนี่ไง
0: ใช่
1: ปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
0: มันลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฟ้าปิดกล่องเสียงนะฮะเมื่อกี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกรนมันจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจอเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยฉะนั้นถ้าเรานอนหงายแล้วหลับด้วยเนี่ยลิ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะตกไปอุดทางเดินหายใจได้สูงแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้การนอนกรนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอย่างหนึ่งส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนที่เราหลับจริงๆน
2: ะ
0: เราต้องตรวจคลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่สองเนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
1: อาจารย์ครับและอย่างคุณยุพดีครับต้องลดน้ำหนักเท่าที่ดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
0: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย
1: 10% 10% ของน้ำหนักตัว
0: เช่นตอนนี้80กว่า
2: ค่ะ
0: ก็ต้องอย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
2: แล้วคุณหมอคะถ้าสมมติว่าลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนกรนมั้ยคะเหมือนกับมันจะน้อยลงมั้ยคะ
0: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ยยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช
1: ้ระยะ
0: ใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
1: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
0: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองมีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพ
2: ค่ะ
0: สุขภาพของแต่ละคนความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะช่วยในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
2: ้
0: นะฮะ
3: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักสากค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันๆนะคะคันๆเสร็จรู้สึกว่ามันจะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันนึงเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทางหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรี
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้
3: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
4: ค่ะ
3: คืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
3: ตอนแรกคือจับมันก็แค่สากๆอะค่ะคุณหมอแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
1: เหมือนมันปื้นด้วยนะฮะ
3: ใช่ค่ะเสร็จหนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้
4: ค
3: ่ะทิ้งไว้แบบ2อาทิตย์เลยอะค่
4: ะ
3: มันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอะค่ะ
4: ค่ะค่ะ
3: ค่ะ
4: ก่อนหน้าที่จะเกิดผื่นลักษณะแบบนี้ค่ะไปทาครีมอะไรแปลกๆหรือไปโดนแดดอะไรเยอะๆหรือเปล่าคะ
3: ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะปกติไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบลองใช้ซับหน้าดูอะค่ะ
4: มันมีอาการคันหรืออะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: มีค่ะแบบว่าตอนรู้สึกคันยิบยิบอะค่ะอยากจะเกาอะค่ะ
4: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายมีมาก่อนบ้างไหมคะ
3: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่
4: ะ
3: มีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวค่ะอากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากอะค่ะ
4: บนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
3: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกอะค่ะจะรู้สึกคัน
4: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ

0: คราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
1: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
0: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะ
1: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะ
0: ค
1: ือทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วพี่ชายจะเป็นไซนัสค่ะส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายคน
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะเราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis
1: คืออ
0: าการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่ะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุ่ยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่งหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยแหละค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงๆได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายผื่นพวกนี้ก็จะเผยขึ้นมาได้คราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
2: ข่าวอะไรก่อนดี
0: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปละแต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเง
1: ี้
0: ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสุรีปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
0: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิม อันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะคะ
2: นี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
1: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
0: แต่เดิมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
2: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหมครับ
0: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: คราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเออเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่2คืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอหรือเกิดการอักเสบได้มากอีก
2: อ๋อเหมือนกับไปอักเสบมากขึ้น
0: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆคนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
1: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
0: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ คนไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
2: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
0: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดค่ะ
3: วันนี้ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังอะค่ะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้าด้วยอะค่ะแล้วก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่ว่าศึกษามากลัวเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซิร์ชดูคนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวร้าวลงเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันค่ะ
4: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
3: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้างอะค่ะคุณหมอแล้วพอเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้าวลงเท้าทั้งสองข้างเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาแบบว่าไปเหมือนกับเหมือนจะเล่นโยคะเองเนี้ยกดเอวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากดนานๆปุ๊บมันเจ็บจี๊ดแบบชาไม่มีแรงเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบักแล้วก็ร้าวมาที่คออะค่ะคุณหมอ
2: คร
3: ับ แล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรือได้นานๆค้างๆเนี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
2: ปวดหลัง
3: ใช่ค่ะถ้า
2: ปวดบริเวณเอว
3: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
2: บริเวณเอวสองข้าง
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
3: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
2: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
3: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
2: เป็นข้างไหนมากกว่าก
3: ันจริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
2: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
3: จริงๆ
2: ถ้านั่ง
3: อยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะพอนั่งได้แค่ประมาณ10นาที15นาทีก็จะร้าวแบบร้าวมากเลยต้องนอน
2: ในรถแล้วทำยังไง
3: ก็ต้องก็คือต้องนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยค่ะจนบางครั้ง
2: นั่งหลังตรงอยู่เป็นชั่วโมงนั่นแหละ
3: ค่ะแล้วก็มีแอ่งบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ลงมายืนก็โอเคขึ้นนะคะ
2: แล้วก็เล่นโยคะทำอะไรนะ
3: จริงๆแบบก็เล่นเองอะค่ะก็จะเหมือนกับดัดโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเท้าราบใช่
2: หรือว่าก้มหนัง
3: ก้มอะค่ะแล้วเท้าก็ราบอย่างเงี้ยค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันปวดหลังปวดสะบักปวดข้างสะบักปวดคอปวดบ่า
3: คุณหมอขออนุญาตค่ะถ้ามันปวดตรงนี้มากว่ามันหายใจไม่ออกด้วยค่ะแน่นหน้าอก
2: ครับ
3: ก็เลยทรมานเหมือนกัน
2: เอาครึ่งบนก่อนหรือเอาครึ่งล่างก่อนดี
4: ครึ่งบนก่อนดีกว่า
2: เอาครึ่งบนก่อน
3: ค่ะ
2: เราก็จะดูว่าก้มคางชิดอกมีอาการอะไรไหมฮะ
3: มันก็จะปวดข้างปวดข้างหลัง
2: เงี้ยคอเพดานมีอาการอะไรไหม
3: มันจะปวดข้างหลังอ่ะ
2: ปวด
3: ปวดลงไปที่หลังเลยอ่ะ
2: หันซ้ายหันขวาหันได้หันไปหันมา

0: แถวที่หมอจับๆบีบๆนี่มีอาการอะไรไห
1: มแค่ปวดปวดนะคะแต่ว่าไม่หนักปวดเฉยๆอะค่ะแต่ก็ไม่สบายอันนี้ก็เริ่มรู้สึกอะค่ะคุณหมอ
0: ต้นคอ
1: ต้นคอปวดค่ะ
0: ตรงนี้เป็นยังไง
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะ
2: ครับ
0: ที่หมอจับจับคลำคลำไปทั้งหลาย
1: เจ็บนิดนึงอะ
0: ดูว่ามีกล้ามเนื้อที่จับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บ
0: แล้วเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นหรือไม
2: ่เขาแต่คุณแหม่มเขาเจ็บบริเวณหลังมันลามมันสามารถลามขึ้นมาถึงบริเวณหูแบบนี้ได้เลย
0: เขาเป็นได้กล้ามเนื้อบางมัด
2: แล้ว
0: นะแล้วตรงข้างๆสะบักนี่แหละ
1: อันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออก
2: หายใจไม่ออก
0: กดแล้วหายใจไม่ออก
1: ค่ะมันจะแน่นๆนิดนึง
0: หายใจเข้าเลยครับเออหายใจออกพอกดไปปุ๊บมันตื้อจุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมันจะแน่น
0: แล้วตรงสะบักนี่เป็นไหม
1: เป็นค่ะมันจะเหมือนกับช่วงตรงนี้มันจะปวดไปหมดจนถึงปลายนิ้วใช่ค่ะ
0: คือที่หมอจับปวดๆนี่คือกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบัก
1: ค่ะเนี่ยหนูจะเจ็บตรงนั้น
0: ต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามเนื้อพวกนี้มีอาการแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เกร็งตึงแล้วก็ส่งอาการประหลาดประหลาดได้หลายอย่าง
2: อาการที่ว่าถึงขนาดที่ทำให้คุณแม่หายใจไม่ออกได้เลย
0: เป็นได
1: ้เวลานั่งในรถนะคะจะปวด
0: เอาครึ่งบนนี่ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เคยดึงอย่างนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: ดึงที่ดึงไปให้ตึงนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจ็บ
1: ตรงนี้
0: บ้างไหม
1: ค่ะ
0: ดึงตอนนี้ดึงข้างนี้

0: ยกแขนอย่างนี้เอาข้างนี้ก่อนยกแขนอย่างนี้สมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้า
1: ถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: เจ็บที่ไหน
1: มันจะร้าวมันจะเสร็จแบบ
0: ก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านนี้เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้อันนี้ตึงไว้ที่ไหน
1: ที่คอค่ะ
0: คอเคยดึงไหมท่านี
1: ้ยังค่ะ
0: ยังดึงเองนะ
1: แต่มันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย
0: เหนี่ยวหัวลงนะ
2: มันเป็นกล้าม
0: เนื้อลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอ
1: นะ
0: อาจจะลงมาถึงนี
1: ่
0: นะถ้าเราปวดแถวนี้เราก็ดึงเฉียงดึงเฉียงลงทางทิศทางนี้
3: อาการแสดงว่าที่ปวดหลายกล้ามเนื้อหลายส่วนแบบนี้เนี่ยคือเกิดจากการเส้นมันยืด
0: มันปวดล้าง่าย
3: ไม่ได้เกี่ยวกับโรค
0: ไม่ใช่เป็นกระดูกทับเส้น
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: นะถึงแม้ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์จะเจอกระดูกเสื่อมกระดูกข้อเสื่อมกระดูกเอวเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือกระดูกมีอายุกระดูกถูกใช้งานมาแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันเปรี้ยมันล้านะให้ยืดนี้เพื่อผ่อนคลายนะให้ทำกายบริหารคือทำเองต่อไปจะให้เกรงกล้ามเนื้อนะหน้ามองไปตรงๆนะฮะเกรงหัวมาดันสู้กับมือหมอเกรง

0: แล้วก็ไอ้เรื่องหายใจไม่เคยออกเนี่ยมันเป็นความไม่สบายที่เกิดจากกล้ามเนื้อแถวนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะอันนี้ก็จะมีลองห่อไหล่เข้ามาสิฮะนี่ดูหมอนะอันนี้แบะไหล่นะแบะไหล่ไว้ข้างหลังนะ
1: ค่ะ
0: ไหล่ไว้ข้างหลังเยอะแบะไปนะอันนี้ห่อไหล่มาข้างหน้าดูไหล่ห่อไหล่มาข้างหน้าเนี่ยห่อไหล่เพื่อดึงเนี่ยดึงสะบักมาเนี่ยอู
1: ้
0: หมุนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะ
1: ตึง
0: แล้วก็ไปหมั่นทำ
1: ตึงค
0: ่
1: ะ
0: นะก็อีกประการหนึ่งลองทำเช่นนี้เอามือจับกันเอาไว้ใต้ขาเราจับเอาไว้เฉยๆจับไว้แล้วอย่าเกร็งนะแล้วเราเงยเพื่อให้ไหล่เราขึ้นมาแต่อันนี้จับไว้เฉย
1: ๆ
0: แขนนี่ไม่ต้องเกร็งมือจับกันไว้เฉย
1: ๆ
0: แล้วก็เงยตัวขึ้นมาตรงนี้เจ็บไหมที่หลังเนี่ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บเนี่ย
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: ไม่เจ็บ
0: นะ
1: จะเป็นด้านข้างเยอะ
0: ข้างไหน
1: ทั้งสองข้างด้านซ้าย
0: ข้างข้างคือตรงไหนสองข้างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะจะเป็นหนัก
0: คือตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นเจ็บด้านข้างสี่ข้างกล้ามเนื้อนะเหยียดขาไปหนึ่งขา
1: ขอโทษนะคะ
0: กดขาตรงๆแล้วก้มตัวลงไปมอสอบมือกดกระดกเท้าขึ้นกระดกขึ้นมาก้มลงไปก้มลงไปนะต่อไปยกข้อเท้ามาวางบนเข่าม
2: ือขวาถังจับกันเอาไว้
0: แล้วก้มลงไปก้มๆๆเป็นยังไงบ้าง
3: เส้นตรงต้นขาหลังยังยึดไหม
1: ครับใช่ค่ะเจ็บ
0: ไปทำนะ10วินาทีคราวนี้สี่ข้างเหรอ
1: ค่ะแล้วมันสัมพันธ์ที่สะโพกปวดมาก
0: ถ้ามายืนนี่ที่มาทดสอบนี่แล้วก็ทิ้งสะโพกเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ปวด
0: ที่ไหน
1: ตรงเอวอะค่ะตรงช่วงเอวด้านข้างนะคะฝ
0: ั่งใช่ตำแหน่งที่ปวดเองไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งแต่ปวดฝั่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เออคิดว่าเหตุที่ปวดทั้งหลายทั้งแหล่นะปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดสะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าเกร็ง
3: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามามาหาคุณหมอเขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระดูกทับเส้น
3: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาหาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
0: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเส้นยืดสายไป
3: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
0: เพราะฉะนั้นให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอสัก6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที
1: ่
0: หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
1: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือมันจะช่วยทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำให้ครบนะ
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

เราจะไม่ยอมเราจะไม่เสี่ยงอีกต่อไปเราจะไม่เอายาลดความอ้วนเราจะไม่เอาโยโย่เราจะไม่อดอาหารเราจะลดความอ้วนอย่างปลอดภัยในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเทคนิคการลดน้ำหนักโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่า High Protein Diet นะคะหรือว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเมนูในวันนี้จะเป็นเรื่องของหอยเชลล์ย่างซอสส้มค่ะไปดูกันเลยค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นหอยเชลล์ย่างซอสส้มจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่าเป็นอาหารโปรตีนสูงหรือว่าไฮโปรตีนไดเอทก็เป็นเทคนิคนึงค่ะที่เราจะใช้ในการลดน้ำหนักเพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นหรือว่าคงสภาพของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำหนักเราควรจะลดพลังงานลงแต่ว่าเราไม่ควรจะลดโปรตีนเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่โปรตีนก็จะมาจากอาหารพวกที่มันเป็นพวกของเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วนะคะในกลุ่มของถั่วจะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่โปรตีนแต่มันอาจจะมีไขมันร่วมด้วยร่วมกับวิธีการปรุงอาหารที่เราไม่เติมน้ำมันเพิ่มอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่จะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้มีโปรตีนสูงด้วยค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มจะมีพุงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มลดน้ำหนักแล้วค่ะวิธีการเดียวที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือการคุมอาหารและออกกำลังกายค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะหมอเอก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการกินกับหมอนะคะในกินลดพุงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NVT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribeใครจะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันภาพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรืออาจารย์ตุ้ยนะฮะและท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5โมง45 5โมง50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะฮะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกเถียงถูกพูดคุยมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแม่อยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ไข่เวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่adrama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามาชาแนลกับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเราเนี่ยทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดณ ายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
1: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้าอีกมองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
3: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
1: ในฐานะที่ผ่าตัดมาสองรอบแล้วนะครับ อยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
3: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
0: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
0: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพแล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
2: คื ือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนได้หรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรคะ
2: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษานะอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
2: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ประหลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2 อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
0: ึ้น
2: เคร
0: ื่อง
2: เน
0: ี่
2: ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันนี่อาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมฮะอาจารย์ตุ้ย
4: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
0: ทำได้จริงหรือเปล่า
4: ที่บ้านได้ไหมครับ
2: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพื่อเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้ได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 2-4 อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ตกบ่อยมากนักค่ะ
0: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
2: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะ ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
4: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
2: ์จอประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำวุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลัดออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
0: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
2: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอากับเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะฮะคุณระเบียบโอ้คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอาทิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
4: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอด้วย

0: ็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน postnasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด็ดนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดอย่างไรก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
1: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้โหบ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
0: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจาก1ก็คือไรฝุ่นนะครับ2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนนะมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดนะครับอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะอย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับ
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่นะครับหรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับนะหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นได้
1: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไอหรือช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
0: ์ครับหลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุละกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดครับลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
1: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับผม
1: นะครับ
0: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
1: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
2: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะ ถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณ60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่จอประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะหรือน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
1: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์แอนฮะ
2: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
2: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อหนึ่งคือเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ600-700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดีเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
0: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีกขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
2: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตา
1: สั้นเยอะ
2: ใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
0: ว่าละเชียวว่าต้องถามสาเหตุทีแน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
0: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆนะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อไหร่ต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมา ครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่าย้ายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันยังไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากไหมฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะหนึ่งฮะ
0: ถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3-4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3-4-5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะอาจารย์ค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
0: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
0: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
0: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัทรฝากคำถามเข้ามาครับ
2: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจากสัตวแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
1: แล้วต้อสุกแล้วมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
2: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
2: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างครับอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียว
1: คู่สอง
2: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแอคทีฟของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเปิด เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของ

0: ือพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อหนึ่งแล้วกันนะครับข้อสองคือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจักแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
0: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
0: ประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ถ้ากินตอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนยิ้มครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับและที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับนะโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไปไว้ต่างก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
1: ครับ
0: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กินเหลือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะฮะอายุ70

0: ามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
1: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
0: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย
1: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2 อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
2: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
0: ครับ71ฮะ
2: ครับก็2ข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
0: ครับ
2: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนะก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
0: ครับ
2: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆไปครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะหลายอายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับแม้ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
0: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆครับมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
1: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นผังผืดที่เกิดตามอายุนะคะผังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็น ภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
0: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอหมอบอกว่าผังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
2: ก็มาความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มาความเสื่อมครับก็ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายๆกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอบริษัทฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่งเอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับหรือว่าไต่ผนังไต่ผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหล่ติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่านะผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะน่าจะดีกว่าจะลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
0: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราอาการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาฮะอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
1: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมา
1: คิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
0: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
2: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาเราไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
0: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
2: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ครับ ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
0: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีประวัติแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถ อยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
2: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
0: ครับ
2: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
0: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะทานต่อเนื่อง
2: กับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้ครับวิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บางครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับนอกนั้นเป็นสิ่งเสริม
0: คุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
1: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
0: ก็
1: จะพบได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าออกมานี่นะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรืออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
0: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
1: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
0: ครับคุณนิสาสัก ครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีเกลี้ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
2: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซฟทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกนะครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
0: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการทุกรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองทำการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ครับความสำคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว
1: ่
0: าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
0: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: ครับ
1: 1เลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับ
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
1: า
0: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
1: ห
0: รือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างเงี้ยครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วย ในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: อือครับ
1: โดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
0: ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติรู้สึกเจ็บจำเป็นที่ต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
0: เอาลง
1: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
0: 12ครั้ง
1: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
0: ถ้าไม่เมื่อยนี่
1: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
0: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
1: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
0: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
0: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
1: คือการให้ความรู
0: ้
1: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
0: ๆ
1: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
0: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
1: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัด การรักษาแบบประคับประคองไปก่
0: อ
1: นจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
0: ครับ
1: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: มีข้อบ่ง

0: ชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายนี้ไม่ไหวแล้วสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกแล้วเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายกับตรงไหนครับ
0: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
1: คร
0: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
1: อ
0: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
1: ครับ
0: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2อย่าง

0: างๆเนี่ยครับว่าเอ๊ข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
0: ใช่
1: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีแล้วมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
0: ครับ
1: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
0: ครับ
1: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
0: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
1: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
0: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
0: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง
3: ันนะครับเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความแตกต่างจากอวัยวะอื่นเพราะว่ามันไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้การเริ่มต้นป้องกันนะครับให้ฟันอยู่กับเราได้นานๆนะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆครับจากมือเราเองเราต้องเลือกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดของเราให้ถูกต้องกรณีคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีภาวะการเรียงตัวของฟันที่ปกติเนี่ยเราสามารถใช้แปรงปกติธรรมดาได้เลยครับแปรงที่มีหน้าตัดตรงผิวหน้าตัดเรียบขนแปรงนุ่มแปรงธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับที่ราคาค่อนข้างถูกไม่ต้องเป็นแปรงพิเศษอะไรเลยส่วนแปรงที่มีรูปร่างพิเศษที่ไม่ใช่ลักษณะหน้าตัดตรงมันจะเหมาะกับคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นฟันที่มีลักษณะการเรียงที่ไม่ปกติมีการซ้อนไปซ้อนมาขนแปรงพวกนั้นก็จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดในจุดเหล่านั้นเนี่ยได้ดีขึ้นถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับแต่ว่าแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงในส่วนของแปรงไฟฟ้านะครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเนี่ยแปรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับธรรมชาติของเขาคือจะมีความแข็งหน่อยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรงบริเวณขอบเหงือกได้เพราะว่าถ้าเกิดแปรงปุ๊บเราจะรู้สึกเจ็บจริงๆแปรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราสามารถขยับแปรงด้วยมือของเราเองได้ใช้แปรงธรรมดาก็พอครับส่วนของไม้ขัดฟันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าแปรงเนี่ยเราสามารถแปรงเฉพาะด้านที่แปรงมันสามารถสัมผัสได้นะครับก็อย่างเช่นด้านนอกแล้วก็ด้านในแล้วก็ด้านบทเคี้ยวของฟันแต่ส่วนที่ฟันมันมาชนกันนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้แปรงเข้าไปสัมผัสได้เพราะฉะนั้นไหมขัดฟันก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญตรงนี้การเลือกยาสีฟันนะครับคุณสมบัติที่เราต้องการพื้นฐานเลยนะครับก็คือยาสีฟันที่มีฟูรายนะครับผสมอยู่นะครับปริมาณของฟูออไรด์ที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือ 1,000 ppm แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยาสีฟันที่มีผงขัดที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผงขัดของในยาสีฟันเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราทำความสะอาดฟันได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าผงขัดหยาบจนเกินไปก็จะทำให้ฟันเราสึกได้เร็วขึ้นเช่นกันเราสามารถเทสด้วยมือเราเองได้บีบใส่มือเรานะครับลองบีบแล้วรู้สึกมันมีความสากที่เราสามารถสัมผัสด้วยนิ้วเราได้เนี่ยอันนั้นถือว่าละเอียดมากแล้วส่วนยาสีฟันที่มีความพิเศษนะครับอย่างเช่นยาสีฟันลดอาการเสียวฟันยาสีฟันที่ช่วยเรื่องเหงือกยาสีฟันที่ช่วยทำให้ฟันเราขาวขึ้นถามว่ามีความจำเป็นไหมตอบตามตรงเลยครับไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นักคุณลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีอาการเสียวฟันจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมีอยู่นะครับอย่างเช่นมีภาวะเหงือกร่นลงไปแล้วนะครับหรือมีภาวะฟันสึกหรืออาจจะมีฟันผุก็ได้ยาสีฟันพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันยังไม่ถูกแก้นะครับจริงๆแล้วควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของอาการเสียวฟันของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไรการแปรงฟันที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการวางแปรงสีฟันให้ถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าการแปรงฟันจะแปรงแค่ฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องแปรงบริเวณคอฟันแล้วก็ขอบเหงือกของเราด้วยเริ่มต้นนะครับจากการวางแปรงให้ถูกต้องก่อนนะครับโดยวางแปรงนะครับให้ขนแปรงเนี่ยทำมุม45องศากับฟันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้มุมที่ถูกต้องปั๊บนะครับสังเกตว่าจะเห็นว่าตัวขนแปรงเนี่ยสัมผัสทั้งคอฟันแล้วก็เหงือกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการขยับนะครับเบาๆช้าๆอย่างนี้ครับประมาณ 10-15 ครั้งแล้วปัดขึ้นสำหรับฟันล่างสำหรับฟันบนก็จะปัดลงแทนนะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆปัดขึ้นปัดขึ้นแบบนี้นะครับพอระวังแปรงถูกต้องปุ๊บนะครับเราก็จะต้องแปรงให้ทั่วทั้งปากนะครับควรจะมีการแปรงอย่างเป็นระบบอย่างเช่นเราเริ่มจากด้านนอกด้านซ้ายก็ค่อยๆแปรงไล่นะครับจากด้านซ้ายค่อยๆมาทางด้านหน้านะครับไปทางด้านขวาอันนี้คือเราแปรงเสร็จด้านนอกแล้วนะครับเราก็จะไม่หลงลืมซี่ไหนไปนะครับพอแปรงด้านนอกเสร็จปุ๊บมาด้านบทเคี้ยวครับค่อยๆแปรงไล่จากด้านขวาก็ได้ครับให้มันต่อเนื่องนะครับจากด้านนอกจากซ้ายมาขวาเราก็จากขวามาซ้ายอีกทีนึงเพื่อให้ด้านบทเคี้ยวของเราถูกแปรงได้ทั้งหมดพอด้านบทเคี้ยวเสร็จปุ๊บเราก็มาแปรงด้านในก็ไล่มาอีกทีนะครับจากซ้ายไปขวาการแปรงให้เป็นระบบแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราแปรงได้อย่างทั่วถึงหลังจากที่เราแปรงฟันจนทั่วแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยเพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นจุดที่เศษอาหารจะเข้ามาสะสมได้เยอะเหมือนกันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแปรงลิ้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับในจุดที่จะเป็นจุดที่เราสามารถเช็คตรวจเช็คได้ง่ายเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นฟันหน้านะครับหลังจากที่เราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยลองใช้เล็บของเราเนี่ยแหละครับขูดจากบริเวณคอฟันของเราขูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงคอฟันเนี่ยจะเป็นจุดที่1เศษอาหารสะสมได้ง่าย2คนมักจะแปรงไม่สะอาดนะครับขูดขึ้นมาเลยครับถ้าเกิดมีเศษอาหารติดที่เล็บแปรงต่อ สิ่งที่จะช่วยทำให้ฟันของเราอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่านะครับประกอบด้วยง่ายๆครับ2มือนั่นเองมือแรกนะครับคือมือของเราฟันของเราเองทำความสะอาดให้ดีเท่านั้นเองนะครับส่วนมือที่2นะครับคือมือของหมอหมั่นนะครับไปพบทันตแพทย์นะครับปีละ 1-2 ครั้งนะครับอย่ารอจนมีอาการแล้วไปพบทันตแพทย์นะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ทันการแล้วก็ได้มือเราและก็มือหมอร่วมมือเข้าหากันเนี่ยจะทำให้ฟันของเรานะครับอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่าได้ครับ

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเวนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซ

0: ว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปิลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบาลเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
0: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
1: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสลับตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: แล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับ รู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
0: ต้องมีจะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 เอ๊ะอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธ

0: ไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับแต่กิริยาที่3ก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดู
1: ที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะนะครับโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กหยาดนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่

0: ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะทีนี้ไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่นะครับ
2: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบานมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
3: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่1ก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมาก

0: กว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: อันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอา

0: ไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็ก LD เด็กใช่ครับเด็ก LD ก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้นะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษรบกวนเลยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำคลื่นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
0: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ

0: ว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี้ยกริ๊บกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพ
0: ี่เออเยี่ยมโหในเมื่องานเราเฉลยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่ถูกใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี
2: ้อ่อน
1: การ พอเว้ยพอได้ยินคำว่าชาบูชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกย
0: าอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: ไ
3: ปดูกันพวกเรา
1: ไปใหญ่
0: ๆสู้ๆกล
1: ับด้วย
2: ฝากสมุดนี้นะ
4: สนใจเลยวันคู่ๆฉิกๆบ่
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาหรอ
5: ไป
4: เออเดี๋ยวตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
7: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
7: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
7: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้เนี่ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
7: โอ้โหขอเวลาอีก1ปีค่ะ
6: โอ้โ
7: หอยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
6: อื
7: ้ออ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมากค่ะ
6: โอ้ยน่าสงสาร
7: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
6: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
7: โอเคค่ะ
6: ค่ะ
7: โอ้ยหิวข้าวหิวผิวทำไมมันแบบ
0: พี่บอกแล้วร้านนี้เด็ดเห็นไหม
7: ปวดท้องแบบ
0: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
2: โอ้โหร้าน
7: เลยก็งานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
2: ชาบูอร่อย
0: เ
7: ออไม่ชอบคำนี้เลยหิวสุดๆอ่
1: ะน
7: ี่
1: ก
7: ่
1: อน
0: จี
1: บ
0: ีจีบู
7: เฮ้ย5 บาท 10 บาทก็เล่นเดี๋ยวลองแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
0: เออทำงานก่อน

0: ้ยนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี
1: ่โอ้ป้าจ๋า
0: ฮะ
1: หนูป่วยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
1: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกจุกเสียดปวดยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
0: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
1: โอ้โห
0: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
1: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
0: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
1: เอายาอะไรอะป้าย
0: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
1: โอ้นี่น้องป่วย
0: เดี๋ยวมา
2: อ้วนขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: ไม่เป็นไรคะหนูตา
2: เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอ่ะนี่เป็นอะไรปะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
1: โอ้ยพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
2: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนจะปวดท้องเข้าไปอีก
3: ขี่ขาคุณน้ำตาล
4: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
5: แล้วไงคะ
4: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
0: ้แม่
2: โหสีปาก
0: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
1: เดี๋ยวทุกคนค่ะอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
2: ถ้างี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
4: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
0: อ้วนไปเดี๋ยวพาไปหาหม
2: อ
0: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
2: สิ
4: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่อเครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
0: แล
4: ้วโอ้ย
0: โอ้ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะเพราะพี่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงดูเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ย
6: ถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับ

0: โดยทั่วไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะครับ
1: มีแผล
0: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
1: ไม่มีแผล
0: โรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ 2-3 อย่างนะคร
1: ับ
0: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
1: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดมเป็นต้นใช่ไหมครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50% ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
1: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
0: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
1: เครียด
0: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
1: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
0: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติน
1: ะครับ
0: ทำให้กดในกระเพาะหลั่งมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเน
1: ี่
0: ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
1: ้
0: เวลาที่กดหลังมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
0: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติมถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
1: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
0: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
1: ครับ
0: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือว่าไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัดใช่ไหมครับเรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
0: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผลโรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลาหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเองการสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกรดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
0: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่ทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับงั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่จะทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อย อาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะครับ
1: และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
0: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
1: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
1: ไม่ชัดเจน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตรวจลดตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
1: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
0: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่นะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
1: ้
0: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก้วยเลยนะครับ
1: ต้องดำเลยใช่ไหม
0: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มนี่ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก้วยเลยนะครับ
1: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
0: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได้นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้กันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้กัน
1: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
0: มีครับ
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
1: ปรับพฤติกรรม
0: ใช่ครับถ้าคิดว่าละว่าสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดงั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
1: ับ
0: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
1: คุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
0: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
1: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหมที
1: ่ดูให้หมดก่อน
0: ใช่นะครับก็จากพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยคนผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
1: ับคุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
0: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งมีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วน
1: ครับ
0: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยหรือเปล่านะครับส ำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็หนึ่งหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับ

0: รับประทานอาหารให้ตรงเวลาครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

0: เป็นอะไรน้องอ้วนงอแงอีกแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องเขาแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
0: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าว่าอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอะแบบแบนเรียบๆแบบสวยเลยอะ
0: เอางี้พี่อะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
1: เอ้ะเอา
2: หมอแอบฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
1: ได้ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: ะมาเลย
1: โอ้ย
2: อะไร
1: วันนี้หลังไม่พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำรถพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือ
2: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: แต่น้องเป็นคนอยากจะผอมนะ
1: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
2: ท่านี้ได้หมด
1: กลับไปทำ
2: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
1: ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
2: สองเซตสั่นสั่นสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วถ้าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือค่ะไว้ค่ะตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักถ้า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คื

0: ยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันจะทำลูกอะไรก็ตัวแอลอะไรก็ได้ทำอะไร
1: แอดวานไปแล้วพี่เจน
0: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าทองก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน
1: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
2: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
1: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาว่าจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

0: การล้างมือโดยอาจารย์ภัทรพรศรีพรหมาภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
0: การล้างมือมีวัตถุประสงค์1เพื่อลดจำนวนของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนบนมือ 2. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค
1: การล้างมือนะคะเราจะปฏิบัติตามหลัก5 moment นะคะก็คือ 1. ล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย 2. ล้างมือก่อนทำหัตถการเช่นก่อนการเจาะเลือดก่อนการดูดเสมหะ 3. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งคัดหลังผู้ป่วย 4. ล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วยและ 5. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยค่ะ
0: การล้างมือพยาบาลยืนอยู่หน้าอ่างล้างมือโดยไม่ให้เสื้อผ้าและมือสัมผัสกับอ่างเปิดน้ำให้มีระดับความแรงพอเหมาะผ่านมือถึงข้อมือการล้างมือ7ขั้นตอนมีดังนี้ 1. กดน้ำยาหรือใช้สบู่ฟอกให้ทั่วบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วออกถูมือไปมาทำ5ครั้ง 2. ฟอกหลังมือด้วยการกางนิ้วมือออกทำสลับทีละข้างทำข้างละ5ครั้ง 3. ฟอกง่ามนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วมือออกให้มือประสานกันระหว่างซอกนิ้วมือถูไปมาทำ5ครั้ง 4. ถูหลังข้อมือด้วยฝ่ามืออีกข้างทำทั้ง2ข้างข้างละ5ครั้งฟอกนิ้วหัวแม่มือทีละข้างโดยใช้มืออีกข้างจับนิ้วหัวแม่มือด้านตรงข้ามหมุนฟอกไปมาทำข้างละ5ครั้ง 6. ถูซอกเล็บและปลายนิ้วมือลงบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งทำทีละข้างข้างละ5ครั้ง 7. ฟอกรอบๆมือและข้อมือโดยใช้มือข้างหนึ่งจับมืออีกข้างหมุนมือไปมาจนถึงข้อมือทำทั้ง2ข้างข้างละ5ครั้งเมื่อล้างมือครบ7ขั้นตอนแล้วเปิดน้ำล้างมือโดยให้มืออยู่ต่ำกว่าข้อมือล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วยกสูงกว่าข้อศอกเช็ดมือให้แห้งจากปลายนิ้วมือถึงข้อมือและแขนด้วยผ้าหรือกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวไม่เช็ดย้อนไปมาทิ้งผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือลงในภาชนะรองรับที่เตรียมไว
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะการล้างมือ7ขั้นตอนไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพียงแค่เราล้างมือบ่อยๆมือเราก็จะห่างไกลจากเชื้อโรคค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าโรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารม